0: เช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมพริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 นและประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทย์เจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทย์กับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
12: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
16: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
20: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
21: ์สวัสดีค่ะ
20: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
21: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1.1 ล้านกว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพวก พืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะมันต้องผลักกระบวนการนิดหนึ่งค่ะ
20: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
21: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีมันก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
20: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
21: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบอะค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
20: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะค่ะ
21: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
20: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
21: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส .01 นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
20: ะ
21: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่แล้วแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
20: ค่ะหลังน้ำลดอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
21: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
20: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
21: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
20: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
21: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ไหนบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
20: คะ
21: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
20: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
21: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
2: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบมาให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
22: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรพาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
2: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
4: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
0: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agendaเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
9: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
6: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
23: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆ โดยเฉพาะ
26: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
25: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
27: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
28: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพ ราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการ

0: สื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้องเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: ป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าประจำสัปดาห์นี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะเจ้าก็รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าซึ่งวันนี้ท่านก็กรุณามอบหมายนะเจ้าให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าหนึ่งท่านท่านเบญจวรรณมีเผือกเนาะก็จะบอกว่าเป็นรองผู้ว่าที่เป็นสตรีนะเจ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งท่านนะเจ้าหนึ่งเดียวในลำพูนเนาะมาร่วมอุจจารวันนี้โอกาสดีๆได้เจอกับท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้า
1: สวัสดีค่ะน้องอ๋อง
0: เจ้าก็เดือนที่แล้วก็รู้สึกเหมือนในอู้กับท่านรองมีหลายเรื่องเลยที่มาอู้กันในรอบที่แล้วนะเจ้า
1: ก็มาพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศ
0: เจ้า
1: การท่องเที่ยวของจังหวัดเรานะคะในช่วงของเดือนที่แล้วซึ่งสำหรับเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวประมาณเดิมนะคะเพราะว่ามันมีกระแสหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนที่ทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางส่วนราชการก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเนอะเราเห็นกรุงเทพมหานครนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมเราก็จะเอาข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมานำเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเพื่อจะได้เตรียมตัวนะคะหากสถานการณ์มันไม่ดีจะต้องอพยพไม่จะต้องอะไรไหมหรือถ้าข่าวสารมันบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องอพยพเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกันนะคะเดี๋ยวก็จะนำเรียนเป็นเรื่องๆไป
0: เจ้าก็ช่วงนี้ดีจะอ้อยว่าเวลาเฮาลุกมาเมื่อเช้าหรือว่าช่วงดึกๆเนี่ยเริ่มสัมผัสถึงอากาศเย็นๆแล้วพ้องแล้วนะเจ้าท่านรองดาว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี่เดี๋ยวคุยกับน้องออยนิดนึงมีตักบาตร
0: มีทำบุญตักบาตร
1: ทำบุญตักบาตรตรงสะพานที่อยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุ
0: สะพานท่าสิง
1: สะพานท่าสิงตรงหน้าวัดมหาธาตุนะคะซึ่งไอ้หน้าวัดพระธาตุอภิปุญชัย โทษทีค่ะดิฉันติดวัดมหาธาตุมาจากจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเดิมที่ดิฉันอยู่ของประธานโทษนะคะวัดพระธาตุอภิปุญชัยค่ะก็เป็นโครงการยิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมซึ่งเราก็จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งข้าราชการพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธานะคะในพระพุทธศาสนาก็มาใส่บาตรกันนะคะทุกวันศุกร์แรกของเดือนลงจากรถปุ๊บหันไปมองพระธาตุก่อนเลยทุกครั้งก็จะเป็นอุปนิสัยที่ถ้ามาตรงนั้นก็ต้องหันไปไหว้พระธาตุเอ๊ะวันนี้มีหมอกนะคะวันนี้มีหมอกแบบเต็มเลยค่ะก็เลยหันมาถามน้องๆที่เป็นทีมงานเขาก็บอกว่าเป็นหมอกแรกครับถ้าหมอกมาแบบนี้แสดงว่าหนาวแล้วเริ่มเข้าสู่อากาศหนาวแล้วเพราะว่าปีที่แล้วดิฉันย้ายมาที่นี่มาช่วงเดือนธันวา
0: หนาว
1: ซึ่งมันหนาวเหมือนจะปลายหนาวแล้วยังไม่ทันได้เอาเสื้อหนาวมาใส่ก็หนาวก็หายไปแล้วซึ่งปีนี้หนาวอาจจะมาเร็วเดี๋ยวก็จะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยอากาศช่วงทางภาคเหนือเนี่ยรวมถึงจังหวัดลำพูนด้วยนะคะมันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็เมื่อวัน2วันยังมีฝนตกอยู่เลย
0: เจ้า
1: ก็ยังมีแต่ว่าเป็นการแบบตกแบบเบาๆบางๆแล้วก็จะเริ่มทิ้งช่วงนะคะมันก็จะตกช่วงเนี่ยค่ะ1ถึง3ตุลาเนี่ยก็จะมีฝนอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่มากนะคะแล้วก็พอช่วงถัดไป4ถึง8ตุลาเนี่ยมันจะมีอากาศแปรปรวนเข้ามาในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศที่ร้อนมันจะมากระทบนะคะกับบรรยากาศมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะมันเป็นการกลับมาในรอบใหม
0: ่
1: ของมวลอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในบางพื้นที
0: ่สภาพอากาศแปรปรวนหน่อยในระยะนี้
1: ฝนในช่วงวันที่4 ถึง 8ตุลาเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออาคารหรือคอกปศุสัตว์ที่มันมีความไม่มั่นคงแข็งแรงหรือต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ค่ะมีโอกาสเสี่ยงถ้าเจอลมกระโชกแรงๆนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ก
0: ็
1: ขอให้มีความระมัดระวังนะคะในช่วงวันที่4ถึง8ตุลานะคะส่วนช่วง9ถึง10ตุลาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันจะผ่าน
0: ไปแล้ว
1: จังหวัดลำพูนไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะฝนจะลดน้อยลงมากอาจจะมาแป๊บๆ10นาที15นาทีแล้วเบาๆแล้วก็ไปเหม
0: ือ
1: น เหมือนมาโชยๆนะแล้วก็อุณหภูมิก็ตอนเช้าก็จะเริ่มลดลงเหมือนวันนี้ค่ะจะลดลงเพราะฉะนั้นเราจะทราบจากข่าวว่าบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกบางพื้นที่ก็เริ่มหนาวแล้วบางพื้นที่ก็เริ่มจะอากาศแห้งๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของภาวะที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวนะคะเพราะนั้นทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการพยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในภาคเหนือเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนตุลา
0: สิ้นเดือนนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาปี70นะคะซึ่งแสดงว่า
0: พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภา4เดือน
1: แสดงว่ามันยาวกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วจำได้ว่าหลังปีใหม่นิดก็
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วใช่ปีนี้เขาบอกว่าจะไปถึงปลายกุมภาเลยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่ามันจะหนาวถึงปลายกุมภาไหมนะคะซึ่งทำให้อากาศเย็นก็พ่อแม่พี่น้องก็ต้องหาเสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับในช่วงอากาศเย็นนะคะมาใส่ให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะทีนี้เพราะว่าพออากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเราเคยร้อนมาฝนมาหนาวการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะพอฤดูหนาวมาทีนึงอ่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือพวกไวรัสซึ่งจะทำให้เราเป็นหวัดนะคะโดนฝนหน่อยใช่ค่ะโดนฝนหน่อยกลับมาก็ต้องสระผมแล้วถ้าไม่สระปุ๊บรุ่งเช้าอีกวันนึงถ้าไม่กินยาดักไว้ก็เป็นเรื่องนะคะก็จะมีอาการคัดจมูกมีไอนะคะแล้วก็มันทำให้เรารำคาญนะคะแล้วก็ทำให้ง่วงเหงาหานอนนะคะพอเป็นหวัดเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะเด็ก
0: คนแก่
1: นะคะหรือคนพิการหรือคนที่มีโรคอื่นอยู่แล้วนะคะ
0: เพราะคนที่มีภูมิต้านทานบ่ค่อยดีอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่นะเจ้าเนาะต้องระวังตัวเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพออากาศหนาวมันไม่มีฝนเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอากาศแห้งๆมันก็ก่อให้เกิดอัคคีภัยนะคะ ก็คือไฟไหม้นะคะหรือบางทีไม่ไฟไหม้หรอกแต่เราอาจจะจุดไฟผิงกันบ้างอะไรบางทำให้มีหมอกควันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะระวังสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องของไฟจะไปไหม้ลาม ไปยังคอกปศุสัตว์บ้านบ้านเรือนเลือกสวนไร่นานะคะก็ต้องมีความระมัดระวังกันนะคะในเรื่องของการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าผลไม้นะคะอย่างเช่นลำไยเราก็มีการตัดกันไปแล้วช่วงนึงนะคะที่เป็นนอกฤดูอันนี้เดี๋ยวในฤดูก็น่าจะปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็น่าจะออกแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดูแลพืชผลเป็นพิเศษนะคะซึ่งช่วงฤดูหนาวเราจะต้องดูแลต้นไม้ของเราอย่างไรนะคะเพียงแต่ว่าทราบว่าในช่วงตั้งแต่ปลายตุลาจนถึงปลายกุมภาอันนี้คือช่วงฤดูหนาวเต็มตัวของปีนี้นะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะอาจจะต้องเตรียมเรื่องของความอบอุ่นให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าหนาวมันก็ทนไม่ไหวเน
0: า
1: ะคนก็ทนไม่ไหวสัตว์เลี้ยงเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการเดินทางค่ะน้องออยเป็นห่วงพอหน้าหนาวหมอกมันลงนะคะเพราะฉะนั้นขับรถปกติเคยใช้ความเร็ว90 100นึงอาจจะต้องลดความเร็วลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยนะคะในการมองก็คือเปิดไฟเปิดอะไรให้ดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะถ้าในเวลากลางคืนเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงๆนะคะเพราะว่าพอกลางคืนเนี่ยหมอกมันก็จะลงเยอะช่วงเช้าอะไรเนี่ยค่ะก็ขอให้มีความระมัดระวังในการขับขี่รถนะคะสำหรับในเรื่องของการดำเนินการของจังหวัดเราเนี่ยเราก็ตั้งเตรียมความพร้อมนะคะในการรับภัยฤดูหนาวเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรามีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะว่าทั้ง8อำเภอเลยนะคะเพราะว่า
0: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
1: ใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันก็ได้ข่าวบ่อยๆนะพอหนาวทางเหนือก็หนาวหนาวก็หนาวแรงเหมือนกันนะคะหนาวแรงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่มวลอากาศที่จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะซึ่งก็ต้องคอยฟังการสื่อสารจากทางอุตุนิยมวิทยาประกอบนะคะก็มีตั้งศูนย์บัญชาการนะคะเราก็มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายนะคะของผู้ที่ประสบภัยนะคะก็คือเป็นบัญชีข้อมูลเอามาเตรียมความพร้อมว่าแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละที่อาจจะต้องการเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาวของเดิมอาจจะชำรุดไปแล้วแล้วก็ไม่มีนะคะก็อาจจะต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะ5กลุ่มหลักไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กซึ่งไร้ผู้ปกครองหรือที่เรียกกันว่าเด็กไร้ผู้อุปการะนะคะหรือครอบครัวที่อาจจะยากจน คนพิการผู้ป่วยเรื้อรังนะคะหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหรือผู้ป่วยมีรายได้น้อยหรือบางกลุ่มซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงนะคะก็จะมีกลุ่มต่างๆที่ได้ข้อมูลไปแล้วก็ไปบริหารจัดการในการที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวจัดสรรผ้าห่มอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนี้เราก็มีการจัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวนะคะหรือศูนย์รับบริจาคซึ่งเป็นการเรื่องของการเตรียมการนะคะการเตรียมการเพราะว่าโดยปกติถ้าเราเตรียมการไว้ถ้ามันเกิดภัยเข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้พอถึงเวลาเอ๊ะแล้วใครจะทำอะไรทำตรงไหนจะตั้งตรงไหนจะเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วนะคะที่จะใช้ในการบริหารจัดการนะคะ
0: มันเป็นบัญชีรายชื่อที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เกิดข
1: ึ้
0: น
1: กลุ่มไหนชุมชนไหนหมู่บ้านไหนซึ่งมันเป็นเรื่องของประสบภัยกันมาซ้ำๆซ้อนๆนะคะก็จะมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของสาธารณสุข
0: เจ้าน
1: ะคะก็สำคัญนะคะเขาก็จะได้มีการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของโรคที่ติดต่อในช่วงฤดูหนาวนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็อสมเนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะที่ดิฉันนำเรียนไปเบื้องต้นว
0: ่
1: าเนี่ยโรคที่มาในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็คือไวรัสนี่แหละนะคะเรื่องปอดบวมหรือโรคติดเชื้อบางอย่างนะคะหรือช่วงหนาวๆบางทีเรากินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้
0: กับฤดูกาลรู้สึกภาพนี้จะมาใจนะภาพนี้เป็นภัยแล้งเนาะภัยหนาวน่าจะอีกอันนึงนะจ๊ะเนาะก็มีทั้งเรื่องของการเตรียมตั้งศูนย์บัญชาการนะจ๊ะทำบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะจ๊ะเตรียมการเพื่อการช่วยเหลือแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวการดูแลสุขภาพมาตรการในการที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อกับพี่น้องประชาชน
1: ช่วงฤดูหนาวก็จะมีอยู่อีกเรื่องนึงก็

0: ที่ฉันบอกไปว่ามันจะมีเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของอัคคีภัยเน
1: าะ
0: แต่ว่าพอบางช่วงเราจะเห็นว่าจังหวัดภาคเหนือแล้วก็โดยเฉพาะลำพูนด้วยเนี่ยเราจะมีเรื่องของหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงในที่เราจะจัดการในเรื่องของใบไม้นะคะที่เขาเรียกกันว่ามาตรการควบคุมในเรื่องของการเผาก็คือการจัดการเชื้อเพลิงแสดงว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเหมือนที่เขาใช้คำพูดว่าชิงเผา
1: ชิงเผา
0: เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ใบไม้เหล่านี้เขาอยู่จนถึงช่วงหน้าร้อนพอเกิดไฟป่าขึ้นมามันก็จะเกิดความรุนแรงและควันเยอะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็จะดูว่าตรงโซนไหนจะต้องทำเรื่องของการเผานะคะเพื่อจะจัดการให้ตั้งแต่ต้น
1: จ้าอันนี้ที่ท่านรองกล่าวถึงนี้หมายถึงว่ามาตรการในการที่จะเผาตามหลักวิชาการ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะก็จะต้องดูทิศทางลมก่อนว่าสภาพอากาศปิดไหมนะจะเผาได้ไหมจุดไหนดำเนินการได้บ้างบอกได้ว่าพี่น้องประชาชนเผาได้ในช่วงนี้
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: หัวใจเนอร์นะจ
0: ้าเป็นการบริหารจัดการโดยภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: จัดการ
0: ซึ่งก็ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเหมือนกันว่าเราจะเผาตรงไหนจะอะไรยังไงนะคะ
1: เจ้าอันนี้เน้นย้ำเพราะว่าการเผาในทุกพื้นที่ตลอดทั้งปี365วันเนี่ยเผาไปได้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแอบเห็นว่าบางบ้านบางพื้นที่เริ่มสุ่มควันจากการเผาใบไม้แห้งอันนี้ถือว่าท่านผิดทำผิดกฎหมายอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เจ้าเนาะต้องเรียนว่าการเผาเนี่ย365วันกฎหมายไม่ได้มียกเว้นช่วงไหนว่าคือท่านเผาได้
0: ใช่
1: นะจ๊ะเนาะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำก็ละปูนเทาปีนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะเจ้า
0: ใช่ค่ะ
1: ได้มีผลกระทบหนัก
0: ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำท่วมนะคะ เพราะว่าเรื่องของน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในอยู่4แห่งแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเนี่ย38แห่งซึ่งจำได้ว่าในคราวที่แล้วที่มาคุยกันก็ได้นำเรียนข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นที่มาคุยก็คือสถานการณ์ณวันที่ดิฉันมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่วันเนี้ยก็เป็นสถานการณ์ณวันที่1ตุลาก็คือณเมื่อวาน
1: ณเมื่อวาน
0: ณเมื่อวานเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยความจุรวมทั้งหมดเนี่ยที่ดิฉันนำเรียนไปเนี่ยบรรจุได้55ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าเรามีน้ำที่เก็บอยู่แค่41ล้านลูกบาศก์เมตรแสดงว่าถ้าน้ำมันไหลลงอ่างมันมีความจุเพิ่มขึ้นอีกได้เป็นเกือบ10ล้านลูกบาศก์เมตร
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็สามารถรองรับได้นะคะซึ่งก็ถ้าน้ำมันไหลลงมาในอ่างนะคะก็ปริมาณอ่างก็จะได้เก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งได้นะคะ
1: ถือเป็นเรื่องดีเลย
0: ใช่แต่ว่าในพื้นที่ของแหล่งน้ำบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลีนะคะแม่น้ำกวงนะคะแม่น้ำแม่ทาเนี่ยในช่วงประมาณปลายไอ้กลางเดือนที่ผ่านมา19ถึง21เมื่อเดือนที่แล้วอะค
1: ่
0: ะก็จะมีน้ำฝนตกหนักมันก็มีหลากอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ 2-3 วันตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีแล้ว
1: เข้าสู่สภาวะปกติ
0: ใช่ค่ะก็ช่วงนั้นก็มีน้ำหลากน้ำท่วมก็ภาคส่วนต่างๆก็ได้ลงเข้าไปช่วยเหลือดูแลตอนนี้ก็เตรียมในเรื่องของการเยียวยา
1: เจ้าน
0: ะคะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำของเราเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยก็ตกไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็สามารถยังรับได้อยู่สำหรับในปีต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมการซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านก็เรียกประชุมนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำหลักเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมโยธาทำเขื่อนกรมเจ้าท่าอาจจะเป็นเรื่องของการขุดลอกนะคะแต่ว่าที่เป็นลำน้ำที่เข้าไปในชุมชนนะคะ
1: ซึ่งจะต้อง
0: ใช่ซึ่งจะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดลอกการกำจัด
1: วัชพืช
0: สิ่งกีดขวางทางน้ำเหล่านี้ค่ะต้องฝากกันช่วยดูแลซึ่งถ้าบางท้องถิ่นทำบางที่ไม่ทำก็ลำน้ำเนอะมันก็จะไหลเป็นทางมันอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่เหล่านั้นก็ต้องช่วยกันเขียนแผนงานและโครงการนะคะมาดูแลไม่ว่าจะขุดลอกบ้างทำเขื่อนบ้างนะคะทำฝายบ้างทำอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ต้องดูระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าต้องไปขอใครเป็นผู้อนุญาตอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องประมาณนี้ส่วนของกรมชลประทานมันก็จะมีเรื่องของประตูระบายน้ำนะคะที่อาจจะมีการชำรุดเป็นบางจุดเขาก็เตรียมที่จะดำเนินการที่จะซ่อมแซมนะคะก็ปีนี้ก็บอกไม่น่าห่วงนะคะไม่น่าห่วงเพราะว่าเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: นะคะแต่เดี๋ยวพอช่วงหลังจากนี้หมายถึงว่าช่วงหลังจากฤดูน้ำไปแล้วเนี่ย น้ำในภาคของในเขตชลประทานน
1: ะ
0: เราไม่ค่อยห่วงเลยแต่จะเป็นห่วงที่พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาภัยแล้งบ้างในบางจุดนะคะเดี๋ยวก็จะมานำเรียนในวาระถัดไปในโอกาสต่อไป
1: เจ้าก็ภายแล้งก็คงใกล้เคียงกันกับที่ท่านรองได้เรียนไปถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของภัยหนาวอาจจะต้องมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ในอย่างต่างๆเหมือนกัน
0: ก็จริงๆในเรื่องของปีนี้ถึงแม้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่เราก็ได้จังหวัดลำพูนก็ได้มีการจัดตั้งนะคะในเรื่องของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะคะก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่ากรมชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราก็ตั้งศูนย์เพื่อที่จะมาเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะแจ้งข้อมูลผ่านมาที่ทางนายอำเภอนะคะก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่รายงานผลเข้ามาที่ศูนย์นะคะเราก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะตรงนั้นจะต้องเป็นยังไงตรงนี้ต้องเป็นยังไงก็เหมือนที่มาคุยกันเมื่อคราวที่แล้วอะค่ะว่าท่านผู้ว่าก็ลงไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็นะ
1: ส่งเครื่องจักร
0: ใช่ค่ะสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำมันเลยทำให้การไหลโฟของน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในลำน้ำปิงนะคะลำน้ำทานะคะแล้วก็นำน้ำดีนะคะซึ่งฉันก็ทำก่อนช่วงที่ฝนมานะคะถ้าช่วงนี้ฝนมาแล้วทำไม่ได
1: ้
0: ก่อนนี้ฉันทำก่อนที่จะฝนมาแล้วก็พอถึงฝนมามันก็ทำให้น้ำมันไหลได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้กรุณาที่ลงมาบูรณาการในการทำงาน
1: นะคะท่านผู้ว่าบอกไปดูปัญหาตรงพื้นที่ของอำเภอป่าสางที่อยู่ในเขตลำน้ำทานะจ๊ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ป้อนของว่ากำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชพอกำจัดเสร็จพอดีน้ำมาพอดี
0: ทางนี้ทั้งนั้นก็คือต้องการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
1: เจ้าแล้วก็รู้สึกอาทิตย์ที่แล้วนี่ท่านก็ไปที่หลีอันนั้นก็เป็นแถมจุดหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังในรายการตีสวทว่าเตรียมการจะได้พ้องทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวในการที่จะดูแลปัญหาคือกับพี่น้องชาวบ้านวันนั้นเห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวบ้านตีตังลีโอ้ใจดีเลยนะเจ้าว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหากับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นปีนี้อาจจะบังเกิดแต่ว่าปีถัดๆไปเนี่ยก็ต้องเตรียมการให้ดียิ่งขึ้น
0: ใช่แต่เราก็มีการเตรียมนะคะเตรียมการถึงแม้ว่าการพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะไม่มาแล้วแต่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราอยู่ติดกับจังหวัดใกล้เคียงเนาะเราก็เป็นจังหวัดที่รับน้ำมาจากเพื่อนเหมือนกันเราก็ต้องฟังสถานการณ์ของจังหวัดข้างเคียงนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะลำน้ำปิงเนี่ยมันก็ติดกับทางเชียงใหม่เน
1: า
0: ะทางแม่ออนทางนั้นถ้ามันไม่มีเรนบงเรนบอมอะไรลงก็ยังพอไหวแต่ถ้าคือการพยากรณ์อากาศมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะบอกว่าฝนจะมาเยอะไหมน้ำจะมาเยอะไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีมวลอากาศที่พยากรณ์ไว้ค่ะมันเข้ามาเร็วกว่าที่เราพยากรณ์ไว้มันก็มีโอกาสเกิดซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็กำหนดให้ทางพื้นที่ทั้ง8อำเภอเนี่ยมีเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยครอบคลุมนะคะซึ่งมีการเตรียมศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของการดูว่าน้ำจะมาหรือไม่มานะคะแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเห็นว่ามีเครื่องสูบน้ำนะคะซึ่งเป็นเครื่องใหญ่มากนะคะค่ะเตรียมพร้อมไว้ว่าถ้ากรณีน้ำมันสูงขึ้นผิดปกติเนี่ยก็จะมีการสูบออกนะคะไปยังพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำได้นะคะแต่ถ้าตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยถ้าเราเห็นน้ำโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1-2 เมตรนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังรับได้อยู่นะคะที่สำคัญคือพูดกันไปแล้วในเรื่องของการจัดการเรื่องของการกำจัดวัชพืชอีกฝั่งทางน้ำอันนี้ก็ทำอยู่นะคะแล้วก็มีแผนที่จะทำต่อในระยะถัดไปนะคะรวมถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ เรามีนิคมอุตสาหกรร
1: ม
0: นะน้ำท่วมไม่ได
1: ้น้ำท่วมไม่ได้
0: เราก็ต้องพยายามที่
1: จะ
0: กั้นหรือกำหนดเขตหรือกำหนดโซนที่ต้องไม่ให้น้ำเข้าในเขตเหล่านี้นะคะเพราะมันกระทบต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในจังหวัดเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ

0: ทางโรงพยาบาลนะคะก็ดิฉันก็นำเรียนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลเวียงหนองล่องป่าซางหรือลีเนี่ยเขาก็มีการเตรียมในเรื่องของการที่จะรองรับนะคะผู้ที่จะประสบภัยนะคะในส่วนนี้ไว้เรียบร้อยนะคะและที่สำคัญคือในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราก็ได้ของก็ประมาณนะคะในเรื่องของการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งเนี่ยเสนอเข้าไปทั้งหมด31โครงการนะคะก็ประมาณวงเงินเกินกว่า57ล้านบาทเพื่อที่จะมาดำเนินการในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในระยะยาว
1: นะคะก็ดำเนินการครอบคลุมในทุกมิตินะจ๊ะในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยเนา
0: ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ว่ากันด้วยเรื่องของสาธารณภัยเยอะเลย
0: ภัยแล้งที่ท่าน
1: ภัยแล้งที่ท่านลองเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องมาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
0: เดี๋ยวจะคุยต่อเมื่อกี้คุยเรื่องของฟ้าฝนภัยหนาวน้ำท่วม
1: ภัยจากน้ำ
0: กำลังจะพูดต่อเรื่องภัยแล้ง
1: ภัยแล้ง
0: ถึงจะ
1: เอาสักหน่อยเจ้าท่านเอาให้ครบ
0: ถึงจะบอกว่าเออมันจะอีกสักระยะนึงกว่าจะมาแต่เหมือนที่บอกอะค่ะว่าภัยแล้งมันอาจจะยังไม่มาเราคุยกันในเรื่องของการระวังเรื่องของไฟไหม้นะคะหรืออะไรต่างๆหรือจะมีเรื่องของการจัดการในเรื่องของพวกเศษใบไม้ที่เราบอกว่าเราชอบใช้คำว่าชิงเผา
1: ชิงเผา
0: ตามหลักวิชาการนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของหมอกควันแรงมากนักนะคะทีนี้ในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยซึ่งมันก็น่าจะเกิดภายหลังจากเดือนกุมภานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหรือเป็นเรื่องของอากาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็ทางจังหวัดเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์แล้วก็คณะทำงานติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะโดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการภัยแล้งปี69แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็รับแจ้งข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ลีเมืองบ้านโฮ่งแม่ทาทุ่งหัวช้างป่าซางหรือบ้านทิก็ตามนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงพ่อกำนันเรานี่แหละจะเป็นคนที่คอยดูคอยเฝ้าระวังว่าตรงนี้มันเริ่มแห้งแล้วน้ำใต้ดินไม่มีแล้ว อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นะคะมีการที่จะสนับสนุนเพื่อให้การใช้ชีวิตเนี่ยหรือการทำเกษตรของเราเนี่ยไม่ติดขัดมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรถบรรทุกน้ำนะคะที่จะเอาไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหรือเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะคะคือก็ต้องเอามีเครื่องที่ไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนที่จะมาแจกจ่ายเอามาส่งในหัวจ่ายตรงไหนที่จะกระจายไปยังพ่อแม่พี่น้องนะคะรวมถึงเตรียมการในเรื่องของการที่จะมีรถขุดเจาะบ่อบาดาลนะคะถ้ากรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้น้ำบาดาลก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะ
1: เจ้า
0: เข้ามาดำเนินการได้ในพื้นที่เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือณตอนนี้ก็ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เริ่มสำรวจตรวจสอบในเรื่องของระบบการแจกจ่ายท่อน้ำแตกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็รีบปรับปรุงรีบซ่อมแซมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเตรียมแผนในเรื่องของการจะแจกจ่ายน้ำนะคะเพราะว่าโดยพื้นที่ที่เคยขาดน้ำนะคะมันก็จะเป็นถ้าปีที่ผ่านมาหรือหลายปีที่ผ่านมามีการไปทำเรื่องของระบบน้ำมีการสร้างถังสร้างอ่างสร้างอะไรไว้มันก็พอจะบรรเทาเบาบางไปได้แต่บางครั้งด้วยงบประมาณเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ถึงแสดงว่าตรง
1: จุดก็อาจจะยังต้องใช้วิธีนี้
0: ใช่ยังจังใช้วิธีก็คือต้องไปส่งน้ำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคหรือบริโภคอันนี้ก็อยู่ในแผนนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อม
1: แต่น้อยมากเราต้องเรียนว่าที่ท่านรองอู้ถึงเนี่ยสัดส่วนนี่คือแบบน้อยมากมากที่อาจจะต้องขนน้ำไปให้กินให้ใจ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ความเป็นจังหวัดลำพูนเนาะก็ดูในทุกมิติแล้วก็ดูในรายละเอียดเพื่อครอบคลุมในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลย
0: ค่ะ
1: เจ้า
0: ก็ในส่วนของกระบวนการอีกอันนึงก็คือบางสถานที่ประกอบการนะคะบางในช่วงที่น้ำมากเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาในการ เอาน้ำมาใช้แล้วก็ปล่อยทิ้งออกไปแต่ว่าพอในช่วงที่เราไม่มีน้ำเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการนำมาใช้ซ้ำ อย่างเช่นน้ำที่ออกจากระบบการผลิตไปอาจจะต้องกลับเข้ามาใช้ใหม
1: ่
0: ก็คือมีวิธีการทำอย่างไรให้มาเป็นใช
1: ่
0: ก็คือเหมือนเขาบอกว่า reuse กลับมาใช้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนอะก็คือเอาน้ำที่มันผ่านกระบวนการไปแล้วเนี่ยแล้วไปทำให้มันสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม
1: ่
0: ซึ่งมันก็จะได้ไม่ต้องเอาน้ำใหม่ข้างนอกเข้ามาเติมอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่สถานประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือในการเตรียมการเหล่านี้ด้วยนะคะรวมถึงถ้ามันเกิดเหตุจริงๆเราก็มีเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธารณสุขการเกษตรนะคะที่จะต้องมาดูแลมีแผนงานและโครงการรองรับนะคะก็ขออนุญาตแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าเราขอความร่วมมือนะคะว่าให้มีการใช้น้ำนะคะให้อย่างประหยัดอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าพอถึงเวลาบางพื้นที่ที่มันไม่มีคือไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเนี่ยก็ให้สามารถแจ้งเบื้องต้นนะคะที่พ่อหลวงพ่อกำนันนะคะหรือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือได้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: เจ้าฝากกันไว้ตัวละกันเนาะคือต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าด้วยสภาวะโรคร้อนที่มันบอกเอลนินโยลานียาโมเนียเจ้ามันทำให้ฤดูกาลและก็ความพอดีของฤดูกาลต่างๆเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปหมดเลย
0: ใช่อ
1: ย่างฝนเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะของระเบิดฝนเลนบอมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่อย่างกรุงเทพเนี่ยใจกลางของกรุงเทพเนี่ยก็เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนนะจ๊ะมาเป็น13ปีละอันนี้เลนบอม300กว่ามิลแล้วล่ะที่ฝนตกบุ้มลงมาเนาะแล้วก็ยังเรื่องของภัยแล้งเรื่องของภัยหนาวโอ้มันอาจจะหนาวสุดขั้วมันอาจจะแล้งสุดขั้วได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทางภาคราชการนะเจ้าจังหวัดลำพูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าพร้อมกับคณะของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้เราเหลือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด1ท่าน ท่านเดียวนะเจ้าท่านรองเบญจวรรณมีเผื่อเพราะว่าท่านโยธินประสงค์ความดีเพิ่งเกษียณ
0: ไป
1: อายุราชการไปนะเจ้าเมื่อวานนี้เองเนาะเมื่อวันก่อนนี้เองนะเจ้าซึ่งก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ในทุกๆมิตินะเจ้าอู้ถึงเรื่องของภัยดีจอยหันวันก่อนตะวันนี้ตัวท่านรองมีการประชุมแล้วรัฐบาลก็เริ่มมีการคิกออฟในมาตรการที่เป็นโครงการของนโยบายรัฐบาลว่ามันจะมีเรื่องของประกันเมื่อก่อนเจ้าประกันภัยพิบัติคือกับประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือทุกครัวเรือนทุกบ้านเลยก่อนเจ้าท่านรองเจ้า
0: ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ทางไกลมาแต่จริงๆเรื่องนี้ก่อนหน้านั้น1วันท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดร่วมกับคปภ.นะคะซึ่งเป็นเรื่องของประกันภัยเนี่ยแหละให้รับทราบแต่เมื่อวานเนี่ยท่านก็ออกมาประชุมทางไกลเลยนะคะวีดีทัศน์มาที่จังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ให้แจ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีท่านดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้แทนท่านผู้ว่าการจังหวัดเข้าร่วมประชุมร่วมกับท่านนายอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆนะคะโดยเฉพาะทางกรมปปแล้วก็ทางปกครองจังหวัดนะคะก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนอย่างเป็นทางการซึ่งโครงการเนี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69นะคะจนถึงวันที่1ตุลาปี70ก็คือ1ปีนะคะ1ปีงบประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำว่าโครงการภัยประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยทางรัฐบาลเนี่ยนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านะคะร่วมกับทางภาคเอกชนก็คือบริษัทที่รับประกันภัยนะคะซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการนำเรียนข้อมูลชี้แจงนะคะผ่านทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปยังพ่อแม่พี่น้องแต่เบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเรียนก่อนนะคะในฐานะจังหวัดว่าโครงการเนี้ยเป็นการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนในภาพรวมซึ่งมาจากผลของมติครม.นะคะเมื่อวันที่15กันยานี่เองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยกลุ่มนะคะแล้วก็มีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มด้วยนะคะตรงนี้มันหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าทางราชการก็คือทางรัฐบาลเนี่ย ทำประกันภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกครัวเรือนถ้ากรณีเกิดภัยแค่3อย่าง
1: เจ้า
0: ก็คืออุทกภัยก็คือน้ำท่วมนี่แหละ
1: น้ำท่วม
0: นะคะวาตภัยก็คือมีพายุมีลมแรงเข้ามา
1: ลมหลวงลมหลวง
0: แล้วก็อีกอย่างคือแผ่นดินไหวเฉพาะ3ภัยเนี้ยค่ะ
1: แผ่นดินไหว
0: เฉพาะ3ภัยเนี้ยค่ะทางรัฐบาลทำประกันภัยกลุ่มไว้ให้นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าในทางรัฐบาลมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเกิดภัยกว่าจะได้รับงบประมาณอนุมัติมากว่าจะถึงมือประชาชนมันช้าก
1: ว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
0: ก็เลยซื้อประกันภัยตัวนี้ค่ะซึ่งใช้วงเงินไปประมาณ 15,000 กว่าล้านนะคะในการครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะ30ล้านครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากการรอเงินนะคะที่จะมาเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นใช้ระบบประกันภัยช่วยเหลือตั้งแต่เบื้องต้นนะคะซึ่งถ้ากรณีที่ภาครัฐนะคะได้มีการประกาศเป็นเขตภัยขึ้นมาสมมุติพอน้ำท่วมปุ๊บท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศภัยนะคะไอ้ที่ท่านก็ได้รับสิทธิ์ทันทีเลยนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าในการที่จะไปรับสิทธิ์ไม่ยากนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อประกาศภัยพิบัติแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งเงินชดเชยออกเป็น2ส่วนนะคะวงเงินแต่ละครั้งแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็คือไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซึ่งสมมุติวันนี้เกิด
1: น้ำท่วมปุ๊บ
0: อีก4อีกสักเดือนนึงเกิดเหตุอีกก็จะได้อีกในวงเงินครั้งละ 100,000 นี่คือยอดอัพยอดสูงสุดก็คือ 100,000 วินี่วิธีการจ่ายเนี่ย
1: เ
0: ขาบอกว่าถ้ากรณีเป็นน้ำท่วมเนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเมื่อรู้ว่าประกาศภัยปุ๊บมีภาพถ่ายต้องมีภาพถ่ายต้องมีหลักฐานนะคะประกอบด้วยไม่ใช่ท่านเดินไปแล้วบอกว่าบ้านผมน้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้นะคะต้องมีภาพถ่ายมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนนะคะบ้านช่วงบ้านเช่าก็ให้นะคะ
1: อ๋อบ้านเช่าก็ได้
0: ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยตรวจสอบปุ๊บว่าท่านประสบภัยจริงรับไปก่อน 10,000 เพื่อที่จะมาใช้จ่ายหรือมาซ่อมแซมมาดูแล
1: ประกันเคลมเป็นเงินให้เลย 10,000
0: แล้วหลังจากนั้นส่วนที่เกินก็จะมาพิจารณากันว่าเสียหายอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าได้อีกก็คือไม่เกินอีก 90,000 รวมแล้วก็คือวงเงิน 100,000 นะคะคือนี่คือยอดเงินสูงสุดนะคะทีนี้ในการประกันเนี่ยครั้งเรื่องถัดไปก็คือถ้ากรณีมีลมพายุลมหมุนที่เราเรียกกันว่าวาตภัยเนี่ยเบื้องต้นให้แค่ 5,000 เบื้องต้นให้แค่ 5,000 ใช่แล้วส่วนที่เหลือก็อีก 95,000 เมื่อพิสูจน์ว่ามันเกิดจากเหตุเหล่านี้จริงนะคะในส่วนของแผ่นดินไหวก็เช่นเดียวกันซึ่งช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างจะมีเกิดขึ้นนะคะบางจังหวัดที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวก็จะรับรู้นะคะก
1: ็
0: เบื้องต้นก็ให้ 5,000 เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากที่มีภาพถ่ายมีอะไรไปแสดงเขาก็จะดูตามความเสียหายก็อีกไม่เกิน 95,000 แสดงว่าทุกภัยเนี่ยก็คือวงเงิน 100,000 บาทนะคะแต่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็คือรับไปก่อน 10,000 มากกว่าภัยอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้ามีภัยน้ำล้อมก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในบ้านแล้วมีน้ำล้อมหมดเลยออกไปไหนไม่ได้
1: น้ำอาจจะไม่ได้เข้าบ้านตัวเก่าแต่ว่าโอ้เรา
0: แวะน้ำล้อมหมดเลยแล้วก็ต้องติดต่อกันเกิน7วันนะคะมีหลักฐานมีได้บ้างก็จะได้การชดเชยประมาณ 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ถ้ากรณีมีการเสียชีวิตนะคะจากเหตุอุบัติเหตุก็จะได้2ล้านบาทต่อคนนะคะซึ่งเป็นประกันภัยกลุ่มนะคะก็มีความช่วยเหลือคนในพื้นที่นะคะก็มีความคุ้มครองสูงพอสมควรนะคะส่วนที่อยู่อาศัยที่มีนำเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็ 100,000 บาทนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเกิดภัยณวันนี
1: ้
0: อีก 3-4 เดือนเกิดอีกก็วงเงินแยกกันนะคะ
1: 100,000ก็ยัง
0: 100,000 ก็ยังเป็น 100,000 ครั้งต่อไปสมมุติอีก5เดือน7เดือนมีเหตุอีกก็ 100,000 อีก
1: บ้านหลังนึงอาจจะเจอน้ำท่วมบ้านหลังนึงอาจจะเจอพายุบ้านหลังนึงอาจจะเจอแผ่นดินไหวใน1
0: คนละช่วงเวลา
1: ปีอัน1ช่วงเวลาเนี่ยเคลมได้หมดเลย
0: เคลมได้หมดเลยค่ะครั้งนึงก็คือ 100,000 บาท
1: หรือเดือนนี้น้ำท่วมนะจ๊ะเว้นไปแหมเดือนไปฝนมาน้ำท่วมแหมก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะไม่ได้ว่าหมายความว่า1ครัวเรือนจะได้แค่ครั้งเดียวอยู่ที่เหตุที่เกิดค่ะ
1: เจ้าน
0: ะคะ
1: เนาะอันนี้คือระบบประกันภัย
0: ใช่ซึ่งถ้า ทางพ่อแม่พี่น้องก็สามารถติดตามนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้จากโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยนะคะจากกรมปภ.นะคะปภ.จังหวัดแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่ดิฉันนำเรียนไปว่าเป็นคปภ.นะคะรวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยหรือ TGIA นะคะซึ่ง เป็นการร่วมมือกันที่จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินนะคะกรณีที่เกิดเหตุ3เหตุนี้เท่านั้นนะคะ
1: อันนี้คือเริ่มคุ้มครองแล้วนะจ๊ะตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้ก็ตอนเที่ยงคืนเศษของวันที่30มันก็คือวันที่1ตุลาถูกไหมคะก็เริ่มคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุโดยเฉพาะเนี่ยค่ะของจังหวัดเราไม่มีเหตุเน
1: า
0: ะก็โชคดีนะคะที่ไม่ต้องดิฉันก็ไม่ได้อยาก
1: เคลม
0: ไม่ได้อยากให้ทุกไม่ได้อยากให้ท่านต้องไปใช้บริการนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุเป็นไงคะเราก็จะได้มีเงินส่วนหนึ่งออกมาที่จะมาดูแลบ้านช่องห้องหอของเรานะคะ
1: เจ้าอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านได้สิทธิ์คุ้มครองแล้วนะเจ้าตอนนี
0: ้
1: โดยที่ท่านไม่ต้องควักเงินจ่ายเองนะเจ้าได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเลยว่าไงเจ้าท่านรอง
0: คุ้มครองถึง1ตุลาปี70นะคะท่าน
1: 1ตุลาปี70นะเจ้ารายละเอียดตามที่ท่านรองเล่าให้ฟังไปเนาะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวป้อหลวงป้อกำนันอะไรอย่างก็คงจะมีการได้ลงไปชี้แจงในเรื่องนี้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าก็จะคนละส่วนกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของทางภาครัฐตาม
0: คนละส่วนกับของปปที่ทุกท่านก็จะทราบอยู่แล้วว่าได้รับค่าชดเชยถ้ากรณีสัตว์เลี้ยง
1: ตาย
0: ตัวละกี่บาทเลือกสวนไร่นาไร่ละกี่พัน
1: อัน
0: นี้คนละส่วนกันเลยค่ะ
1: เจ้าคนละส่วนกันอันนั้นเปิ้ลก็จะฮือต่างหากอันนี้ก็คุ้มครองบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแถมส่วนหนึ่งเลยนะเจ้าเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: 1ตุลาคมปีนี้ถึง1ตุลาคมปี70
0: ใช่ค่ะ
1: เจ้าอ่ะเปิ้ลว่ามันจะกำเมืองว่ามันจะแคมเจ้าท่านรองก็คือถ้าสมมุติว่ามีภัยซื้อประกันเนี่ยสังเกตคนที่ซื้อประกันภัยนี่นะจะบ่ค่อยเป็นยังดวงแข็ง
0: อ
1: ัน
0: นี้ซื้อให้ทั้งประเทศเลยค่ะ
1: อันนี้ซื้อให้ทั้งประเทศเลยนะเจ้าเนาะน่าจะไม่ได้มีอย่างเกิดขึ้นนะเจ้าก็มีไว้อุ่นใจกว่าแต่ไม่ได้ใช้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าพ่อเมืองอู้เรื่องลำปูนนะวันนี้ท่านผู้ว่าปองปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกรุณามอบหมายให้ท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้ามาอู้กันในรายการวันนี้นั่งอู้กับท่านรองเหมือนกันว่าท่านรองเขาเตรียมข้อมูลไว้หลายเรื่องเหมือนกันเนา
0: ะ
1: จะอู้กันคุยก็ให้นะ
0: เวลาจะหมดอีกแล้ว
1: เวลาจะหมดแถมแล้วนะเจ้าก็เชิญชวนน้อยบ่เจ้าท่านรองเจ้าช่วงนี้เรามีเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เห็นมีการคิกออฟกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้า
0: ค่ะก็มันเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพนะคะที่เราจะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราอะนะคะซึ่งมีกำหนดการมาวันที่15ถึง19ธันวาคมนะคะปี69นี้นะคะก็ช่วงปลายปีนะคะซึ่งในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็มีการกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติมาซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนประชาชนทุกคนสามารถที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านได้ก็คือในเรื่องของการร่วมกันทำดอกไม้จันทร
1: ์
0: ที่จะใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนเราเนี่ยเราก็มีการทำที่วางดอกไม้จันทร์ทุกอำเภ
1: อ
0: นะคะทุกอำเภอในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ทำที่หน้าสารกลางใหม่ก็คือศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งณตอนนี้ก็ได้มีการคิกออฟในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ไปล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ได้มีการ เชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะเข้ามาทำกิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะที่ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะคะที่ อำเภอเมืองที่บ้านเรานะคะซึ่งการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยสามารถทำได้ทั้ง7แบบซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในการพระราชทานว่าสามารถใช้ในพิธีพระบรมศพได้นะคะประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและก็ดอกชบาหนูนะคะซึ่งถ้าเราช่วยกันทำเพราะว่าเรามีความต้องการที่จะต้องใช้ดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าพอวันที่16นะคะธันวาเนี่ยทุกภาคส่วนก็จะมีส่วนที่จะเข้าไปวางดอกไม้จันทร์นะคะก็ทุกคนก็คงจะไม่ได้ทำและถือไปเป็นการทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ อยากจะเข้าไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะส่งพระองค์ท่านนะคะที่หน่วยต่างๆก็คือที่จังหวัดที่อำเภอต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะได้หยิบดอกไม้จันทร์ที่พวกเราร่วมกันทำนี่แหละค่ะในการถวายพระองค์ท่านนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้มีพิธีต่างๆไปตามกำหนดที่ทางสำนักพระราชวังและรัฐบาลกำหนดมานะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะว่าทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือกลุ่มต่างๆนะคะก็สามารถทำดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาตินะคะจนให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนตุลานะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะใช้งานในเดือนธันวานะคะก็เชิญชวนกันนะคะก็มันจะมีกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะที่เขาก็เริ่มทำกันนะคะท่านอยู่อำเภอไหนท่านก็ทำที่อำเภอนั้นนะคะฟังข่าวจากทางอำเภอที่ท่านอยู่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็เราก็ไปร่วมแสดงความจงรักภักดีนะคะถวายงานพระองค์ท่านอีกครั้งนึงนะคะก่อนจะเข้าสู่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะในช่วงปลายเดือนธันวานะคะก็คือวันที่15ถึง19ธันวาคมนะคะแต่ไปวางดอกไม้จันทร์วันที่16ธันวานะคะ
1: ทุกอำเภอที่ลำพูนเขาก็มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายดอกไม้จันทร์ได้นะเจ้าก็เป็นทำกิจกรรมหนึ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้นะเจ้าจริงๆช่วงนี้ลำพูนเขาก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเวลาก็ไล่หลังมาติดๆนะเจ้าท่านรองเจ้าสัปดาห์ที่แล้วตันสลากตะกี้ที่จอยถามท่านรองว่าเอ๊ะท่านรองตันสลากเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสลากย้อมเมืองลำพูนเป็นในพ่อเจ้านะจ๊ะเป็นครั้งแรกที่ได้หันสลากย้อมแบบนี้นะเจ้า
0: ปีที่แล้วดิฉันมาไม่ทันปีนี้มาก็อลังการแล้วก็ตื่นตาตื่นใจ 25 ถึง 26 กันยายนที่ผ่านมาแต่จริงๆงานเขาเริ่มแต่วันที่20แล้วล่ะ20แล้วแต่ว่ากิจกรรมหลักๆก็อยู่วันที่25กับ26นะคะก็เห็นขบวนเห็นความร่วมไม้ร่วมมือเห็นจิตศรัทธาของคนลำพูนแล้วก็คนข้างเคียงคนข้างเคียงก็คือมีกลุ่มหอมเมืองของจังหวัดลำปางนะคะเขาก็จัดขบวนนะคะ
1: ผีโกน
0: ซึ่งทราบว่าไม่เคยมาร่วมในขบวนสลากย้อมของจังหวัดลำพูนเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะก็ทำให้คึกคักนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าแต่งตัวกันสวยงามมาร่วมกันเดินขบวนทุกคนก็มีจิตศรัทธาในการที่จะถวายโคมเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะแล้วก็กลางค่ำกลางคืนก็มีการย้อมแสงสีนะคะมีการแสดงนะคะแล้วก็มีการประกวดต้นสลากย้อมนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลกันไปนะคะก็แล้วก็มีพอวันที่26ก็โอ้โหคนเยอะมากเลย
1: เจ้าน
0: ะคะทุกคนแบบเห็นแล้วก็ตกใจว่าคนเขาศรัทธากันเยอะแยะขนาดนี้เลยนะคะก็มีเขาเรียกทานขันใช่ไหมคะที่เป็น
1: การขันข้าว
0: การขันข้าว
1: สลากกระพัด
0: ใช่แล้วก็พระภิกษุก็ไม่ทราบว่าท่านจะได้ทานขันข้าวของคนไหน
1: สลากกระพัดขันผาย
0: ขันก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็เดินหากันทั่ววัดนะคะก็เป็นความสนุกแล้วก็เป็นความสุขนะคะอิ่มใจนะคะ
1: อิ่มใจ
0: ใช่ค่ะ
1: จ้าตีเมืองละ
0: สวยงามค่ะสวยงามมากนะคะเป็นสลากย้อมหนึ่งเดียว
1: ในโลก
0: นะคะก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันใหม
1: ่เจ้าก็ในช่วงระหว่างของการจัดงานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะเจ้าก็จะมีเรื่องของการจัดงานวิจิตรเนาะท่านรองเจ้างานวิจิตรก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการจัดงานสลากย้อมกับช่วงคาบเกี่ยวของการจัดงานโคมแสนดวงงานวิจิตรนี่ก็บ่แล้วเตือนนะเจ้าย
0: ังค่ะยังตอนนี้ยังมีอยู
1: ่เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการแสดงพลุที่เป็นไฮไลท์สำคัญตัวนะเจ้าท่านรอง
0: ใช่ค่ะก็มันเป็นงานแสงสีเสียงอันนี้ก็เหมือนที่เคยนำเรียนไปว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าททนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยที่ท่านนำโครงการดีๆนะคะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเราก็ได้มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่4ตุลานะคะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีพลุนะคะจุดตรงบริเวณประตูท่านางนะคะซึ่งการย้อมแสงสีเสียงทั้งเมืองเนี่ยมันมีทั้งหมดอะ12จุดนะคะใน9จุดใหญ่แต่จะมีจุดย่อยๆอย่างเช่นที่วัดสันป่ายางหลวงก็เป็น1จุดใหญ่แต่มันมีจุดย่อยๆอยู่3จุดในนั้นเพราะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็น9จุดใหญ่แต่เป็น12จุดย่อยนะคะก็แต่ละที่ก็จะมีแสงสีเสียงสวยงามนะคะก็
1: อุ้มเจ้าจักคำเนี่ยจักภาพที่ดูใน
0: ไลฟ์สดทางท่านเจ้าของท่านก็ไม่ได้เปิดประตูให้ก็ในช่วงงานนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านนะคะท่านด็อกเตอร์ป่วยดิฉันขออนุญาตใช้นิคเนมท่านนะคะท่านก็ได้กรุณาเปิดบ้านเปิด
1: คุ้มเจ้าน
0: ะคะให้เราเข้าไปชื่นชมกับแสงสีเสียงซึ่งสวยงามมาก
1: เจ้าน
0: ะคะก็ยังมีเวลาอยู่อีกหลายวันนะคะก็เชิญชวนนะคะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีพลุนะคะที่จะจุดเพื่อ
1: แสดง
0: แสงสีนะคะ
1: เจ้าแต่อาจจะมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนิดนึงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะเจ้าว่าทางผู้จัดเองก็ได้มีการปรับมาตรการในหลายส่วนนะเจ้าก็ใครกังวลได
0: ้ก็มีมาตรการในการป้องกันคือต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าผู้ที่ขายลูกโป่งหรือขายอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูด้วยว่าวัสดุที่ท่านเอามาใช้หรือของที่เอาเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยคือมันใช้แก๊สใช้ก๊าซในการอัดเข้าไปทีนี้ด้วยความที่ถ้าจะเอาให้ถูกระเบียบถูกกฎหมายเลยเนี่ยก็คือในเรื่องต้องใช้เขาใช้คำว่าใช้ก๊าซฮีเลียมนะคะใช้ก๊าซฮีเลียมแต่ว่าปรากฏว่ามันราคาสูง
1: ก็เลย
0: ไม่ได้ใช้ก๊าซตัวนั้นไปใช้ก๊าซตัวอื่นก็คือก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปอัดก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยไม่ใช่แค่พลุนะคะเจอก้นบุหรี่เจอฟันปิ้งไก่ย่างแถวไหน
1: มันก็จะพุบเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมที่เข้าไปอะค่ะถ้าเห็นมีพ่อค้าแม่ขายลูกโป่งก็ต้องบอกทางเจ้าหน้าที่คืออาจจะบอกเขาเดี๋ยวเขาไม่ขยับออกก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งทางผู้จัดเขาก็จะได้กันส่วนให้ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขาจะไปนะคะซึ่งจริงๆก็ทางเทศกิจของอำเภอเมืองเขาก็ตามดูอยู
1: ่
0: นะคะตามดูอยู่เพราะว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเราก็เป็นกังวลนะคะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ
1: ้
0: ำนะคะ
1: แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปวันนั้นน่ะแล้วประสบเหตุก่อได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ถลอกนิดหน่อยอย่างนี้นะเจ้าก็เป็นสิ่งที่โชคดีแถมอย่างนึงคือละออนเจ้าท่านรองเจ้าเวลาซื้อลูกโป่งแบบแม่ลูกโป่งสวรรค์มันเป็นความสุขในวัยเด็กนะเจ้าเวลาไปแอลงานแอลอย่างเงี้ยพ่อแม่ซื้อลูกโป่งแล้วก็มักจะเอา
0: ผูกข้อมือ
1: ผูกไว้ที่ข้อมือแล้วบางทีเดินไปดูพลุเนี่ยก็ท่านก็ต้องดู
0: อันตรายค่ะ
1: ของท่านด้วยนะเจ้า
0: ถ้าโดนสะเก็ดไฟนิดนึงมันก็จะระเบิดเป็นเปลวไฟทันที
1: เจ้าน
0: ะคะต้องระวังนะคะอันตราย
1: เจ้าเนาะอันนี้ด้วยความคือความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามาดูได้ดูฟรีงานยังมีนะเจ้า4 5 6เอ้ยสุดท้ายถึงวันที่4 นี้
0: ค่ะ
1: สุดสัปดาห์นี้2 3 4เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยมาดูได้เลยนะเจ้าและเชื่อว่าลำพูนคนจะเยอะมาก
0: เยอะมากรถติดแต่ว่าท่านก็สามารถจอดรถบริเวณใกล้เคียงแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้ค่ะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าเมืองเราเขาวางผังเมืองไว้ดีสามารถเดินทะลุได้หมด
1: เจ้าน
0: ะคะแล้วก็มีรถรางให้บริการถ้าท่านจะไปตรงจุดที่อยู่ห่างออกไปหน่อยอย่างเช่นมาชมพู่ตรงบริเวณท่านางมาชมไฟตรงประตูอะไรท่าสิสะพานท่าสิง
1: เจ้า
0: ณวัดพระธาตุแต่ท่านจะไป
1: คุ้มเจ้า
0: คุ้มเจ้าอาจจะอยู่ทะลุไปข้างหลังเดินได้แต่พอวัดสันป่ายางหลวงบอกเอ๊ะมันไกลไปหน่อยมีรถรางบริการ
1: เจ้าน
0: ะคะท่านก็สามารถเป็นรอบๆ
1: เจ้าเนาะเป็นรอบๆขึ้นแล้วก็ลงตัวนะเจ้ามีบางคนขึ้นแล้วไม่ยอมลงอยากไปอีกเจ้าเนาะแต่ว่าก็จะคึกคักยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้าสองส่วนด้วยกันเนาะทั้งงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนแล้วก็งานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวสองจุดลักๆทั้งที่วัดพระธาตุแล้วก็ที่ลานเจ้าแม่เริ่มแล้วท่านรองก่อไปเริ่มแขวนโคมดวงแรก
0: เมื่อวานนี่ทางวัดพระธาตุอริพลชัยเนี่ยก็ได้มีการสตาร์ทในเรื่องของการแฝนโคมนะคะก็ช่วงเช้าเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะคะร่วมกับทางส่วนราชการต่างๆนะคะโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกนะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนค่ะท่านก็ทำพิธีในการแฝนโคมดวงแรกสำหรับปีนี้นะคะก็ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งงานเทศกาลโคมแสนดวงเนี่ยก็คือจะเริ่ม1ตุลา69ถึง30พฤศจิกา69นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะเดี๋ยววันที่23ตุลาเนี่ยจะมีพิธีแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดงานนะคะในวันที่14พฤศจิกายนนะคะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ ในการแฝนโคมเนี่ยก็คือถวายเป็นพุทธบูชาถวายองค์พระธาตุเจ้าหริปุญชัยนะคะแล้วก็มันก็จะมี2 ส่วนก็ตรงวัดพระธาตุด้วยแล้วก็อีกจุดก็คือตรงพระแม่นางจามเทวีนะคะก็เชิญชวนประชาชนพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาถวายโคมนะคะที่วัดพระธาตุแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงหน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะคะก็สามารถที่จะมา

0: ต่างๆในจังหวัดเรานะคะทีนี้ด้วยความที่เป็นแม่บ้านมหาดไทยเราไม่ได้มีงบประมาณจากแหล่งไหนนะคะเราก็เลยจัดทำเสื้อขึ้นมาเสื้อที่ดิฉันใส่ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะมาให้ผู้ที่มีความสนใจสนับสนุนนะคะในราคาตัวละ350บาทนะคะรายได้เนี่ยหักค่าทำเสื้อไปแล้วเนี่ยก็เหลือไม่เท่าไหร่ก็จะได้เอาไว้ใช้สำหรับกิจการสาธารณกุศลเพราะว่าเวลามีความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีมันอาจจะล่าช้านะคะโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนเราก็มีภารกิจนะคะในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือนะคะเป็นหน่วยเสริมนะคะสำหรับหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟม่วงไฟไหม้ต้องการถุงยางชีพส่วนหนึ่งก็มาจากกาชาดจังหวัดนะคะแต่ว่าของกาชาดจังหวัดเขาก็จะมีแบบแผนมีกำหนดมีจำนวนยอดอะไรไว้อยู่ในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยเราก็ต้องการที่อยากจะได้เงินงบประมาณนะคะเงินเหล่านี้ค่ะที่เอามาสำหรับใช้ในกิจการนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนติดต่อได้ผ่านเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ที่สารกลางจังหวัดที่สำนักงานจังหวัดในฐานะสำนักงาน
1: เลขานุการเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านเบญจวรรณมีเผือกดีเจออยพร้อมทีมงานลาไปแล้วแล้วมีโอกาสได้เจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
6: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน

0: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทอดรังรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
2: างอภิญญาเอี่ยมอำพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาศ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่รายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34.9 องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนเมื่อวานนี้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนตุลาคม 0.0 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปี 885.8 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาเซลเซียสที่อำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสที่อุทยานชาติแม่ปิงอำเภอหลีในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่ 113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันศุกร์แล้วนะครับผมวันศุกร์แล้ววันศุกร์แบบนี้นะครับอยู่กับรายการคุณของแผ่นดินนะครับทุกวันศุกร์เวลา9โมงหลังจากรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะครับผมก็มาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสนะในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเรานะแต่อื่นใดแล้วอาจจะต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายการกันนะครับมีประกาศจากอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับฉบับที่1เลยในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือทางอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนะในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้แหละครับผมวันนี้วันที่2เนาะวันที่3ก็พรุ่งนี้วันที่4ก็วันอาทิตย์4ถึง7นะครับผมภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะและลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักหรือหนักบางแห่งเนื่องจากในช่วงของปลายฤดูฝนเนาะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็เริ่มแผ่มาปกคลุมแล้วภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีไอ้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกๆในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ของเราอยู่นะครับผมการคาดการณ์นะครับผมบอกว่าวันที่4นะครับผมเตรียมรับมือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกนะครับส่วนลำพูนของเราน่าจะเริ่มต้นวันที่5นะครับประมาณวันจันทร์เนาะวันมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์เลยยาวๆไปจนถึงวันที่7กันเลยนะครับสำหรับจังหวัดลำพูนของเรานะครับยังไงแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะต้องในเรื่องของเตรียมระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักสะสมนะเวลาฝนตกหนักสะสมสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนั่นเองนะนี่เอามาฝากกันก่อนในช่วงต้นรายการเผื่อว่าใครมีแพลนนะว่าช่วงอาทิตย์หน้าจะเดินทางไปไหนนะครับก็จะได้แบบว่าแพลนกันแบบว่าให้ดีกว่าเดิมนะเพื่อที่จะได้ระวังในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงการเดินทางนะครับผมพักฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในรายการคุณของแผ่นดินนะครับจะนำในเรื่องของช่วงนี้นะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกนะแล้วก็มีน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเนาะเนี่ยแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนะครับที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หรือว่าอุทกภัยครั้งนี้เดี๋ยวหลังจากฟังเพลงเราจะมาติดตามกันว่าพระองค์นะได้ทรงพระเมตตานะครับแล้วก็ทรงให้บรรบัดทุกบำรุงสุขนะของพี่น้องประชาชนของชาวไทยเราที่ภาคกลางยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมหลังจากที่ฟังเพลงกันแล้วนะครับผมเราก็จะมาติดตามในพระราชกรณียกิจนะในช่วงนี้แน่นอนเลยหนีน้ำท่วมไม่ได้เลยนะครับผมในหลวงก็ทรงห่วงใยประสบกรณิกรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับผมอันนี้เกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยตั้งแต่วันแรกเลยที่ประสบกรณิกรนะครับผมที่กรุงเทพเนาะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่โดยทั่วภาคกลางนะพระองค์จึงทรงนะครับผมพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ให้กองทัพภาคที่1 เร่งประสานหน่วยงานแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพได้จัดกำลังทหารจากกำลังจิตอาสาเรือแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือนะรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายนะผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบแล้วก็นำรถยนต์ของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินเนาะส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพให้ผู้ที่พักยังที่อยู่อาศัยในตัวบ้านของตัวเองอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงแล้วก็มีการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกำชับทหารนะครับผมหรือว่ากำลังพลนี่แหละให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยนะพระองค์ทรงห่วงใยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรนะที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงนะผู้ปฏิบัติงานด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงผู้ประสบภัยได้ทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการมอบสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมไว้ก็ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนนะครับชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นรวมกว่า 1,800 ชุดจะเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิงนะ3แห่งด้วยกันก็คือศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษานะครับผมเขตสะพานสูงแล้วก็มีศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยานะครับเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนนะที่ลาดกระบังกันนะครับผมทางนี้นะครับอุทกภัยก็เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนาะในช่วงก่อนที่ผ่านมาทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับผมพระองค์ก็ยังคงห่วงใยนะโดยมอบหมายพลเรือเอกพงเทพหนูเทพนะครับองคมนตรีในฐานะประธานบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะในชุมชนวัดพิชัยขอไปครับผมและชุมชนเพชรคลองจันทร์นะครับเขตบึงกลุ่มที่กรุงเทพมหานครด้วยกันนอกจากนี้วันเดียวกันนะครับผมก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่4เขตด้วยการนะชุมชนใหญ่ผู้ใหญ่ชมนะชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวนะครับผมชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะครับผมเขตวังทองหลางแล้วก็ศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองนะครับเพื่อบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนและเป็นการเป็นพระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับผมแน่นอนเลยยังต่อเนื่องนะในทุกๆวันพระองค์ก็ยังทรงให้มีศูนย์อำนวยการนะครับใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแล้วก็ร่วมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยนะครับผมเขตบางกะปิและกรุงเทพมหานครโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเนี่ยจะยังคงสนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับทั้งนี้ก็ประสบกรณิกรชาวไทยนะก็ได้รู้สึกนะครับผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนาะทุกคนก็ได้เปล่งคำว่าทรงพระเจริญนะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9นะครับผมที่ประสบกรณิกรชาวไทยก็นำออกมาถือนะครับวันที่เราได้เห็นก็รู้สึกแบบว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมไปด้วยเลยนะครับผมอันนี้ก็คือความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเราที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยในยามที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนาะพระองค์ก็จะไปถึงทุกที่ดังนั้นแล้วก็ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ของการที่พระองค์ได้
วยเหลือพี่น้องนะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครด้วยครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับผมก็มีความช่วยเหลือต่างๆโรงครัวพระราชทานสิ่งของพระราชทานต่างๆก็ไปถึงพี่น้องนะครับโดยทั่วถึงกันนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมว่าในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีหลายอย่างนะครับผมที่เราอยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะล่าสุดเลยกองทัพเรือนะครับร่วมกับไอคอนสยามได้จัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์นะครับผมถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าในวันที่นะครับผม28กันยายน2569ยาวๆไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ที่ไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามนั่นเองเผื่อใครที่ผ่านไปทางนั้นก็จะได้ไปรับชมความงดงามนะครับผมไปชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำนะพร้อมเรียนรู้บทบาทของ5ของ4เรือพระที่นั่งนะครับผมสำคัญแห่งพระราชพิธีเพื่อเตรียมรับชมนะพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในปี2569นี้ณวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนะครับในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางกองทัพเรือนะครับได้ร่วมกับไอคอนสยามเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกเลยริมแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจัดนะครับงานนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์นะครับผมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569เหมือนที่บอกไปนะครับที่ไอคอนลักษณ์ชั้น M ไอคอนสยามเพื่อไปแพร่ความรู้ความสำคัญแล้วก็ความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่ทรงคุณค่าและสะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วโลกเลยได้ศึกษาแล้วก็ชื่นชมอย่างใกล้ชิดด้วยกันนิทรรศการหรือว่าพิธีเปิดนิทรรศการนี้นะครับผมจัดขึ้นผ่านมาแล้วก็คือวันที่29กันยายน2569มีพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในปี2569นี้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับโดยมีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งนะครับประธานคณะกรรมการการจัดงานเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับผมแล้วก็ร่วมกับอีกหลายท่านเลยนะในงานครั้งนี้พระราชพิธีนะครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่รวบรวมศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะครับอันวิจิตรของประเทศไทยเราไว้ทางด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับตลอดจนภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยในปี2569นี้พระราชพิธีครั้งนี้นะจัดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสำคัญ4ลำด้วยกันทำหน้าที่เป็นเรือประธานในริ้วขบวนอันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความงดงามและก็ความรุ่งเรืองของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาพี่น้องประชาชนชาวไทยและก็นานาชาติด้วยครับนิทรรศการครั้งนี้จึงจัดขึ้นนะเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยได้เข้ามารู้เรื่องราวของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเข้าใจคุณค่าของประเพณีโบราณนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยได้ร่วมกันสืบสานอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าทั้งนี้นะครับผมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชม
นะครับพระราชพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในมรดกอันล้ำค่าของชาวไทยที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับของนิทรรศการก็คือมีการจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองนะซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือนะครับทั้ง52ลำที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามจัดเรียงเป็นรูปประเภทเป็นรูปแบบแล้วก็ประเภทแล้วก็หน้าที่ของเรือพระราชพิธีเนาะพร้อมเนื้อหาประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรของเรือนี่มีรายละเอียดอย่างไรครบถ้วนเลยเพื่อให้ทุกคนได้ไปรู้บทบาทหน้าที่แล้วก็ความสำคัญของเรือแต่ละประเภทในริ้วขบวนตลอดจนนะชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปกรรมของไทยนะที่ได้รับการสรรสร้างมาอย่างวิจิตรบรรจงบนเรือพระราชพิธีแต่ละลำนะครับนอกจากนี้นะครับภายในนิทรรศการก็ยังมีการนำเสนอเรื่องราวนะครับของเรือ4 เรือ 4 ลำนี่แหละครับผมที่เป็นเรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีของปี2569นี้ซึ่งได้รับการอัญเชิญนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรือสำคัญหลักในริ้วขบวนนะครับประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเรือพระที่นั่งทรงที่ประขอไปครับผมเรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแล้วก็พระราชินีของเรานะก็คือเรือสุพรรณหงส์นั่นเองนะครับแล้วก็มีเรือนะครับผมอนันตนคราชนะครับผมที่อัญเชิญผ้าพระกฐินในริ้วขบวนมีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองนะครับผมของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งได้รับนะครับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองนั่นเองนะครับผมเรือแต่ละลำก็จะมีประวัติศาสตร์ที่อย่างยาวนานแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ไปแนะลองเรียนรู้ลองไปศึกษาประวัติศาสตร์กันดูนะครับผมประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะฟรีนั่นเองระหว่างวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ที่ไอคอนลักชั้น M ไอคอนสยามแล้วก็ในวันที่6พฤศจิกายน2569ก็จะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะได้รับชมนะครับผมยังไงแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนไปนะในกรุงเทพมหานครอยากจะให้ไปที่ชั้น M ของไอคอนสยามไอคอนลักซ์นะครับผมเพื่อไปโชว์ยนต์โฉมนะครับผมเรือพระที่นั่งแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของเรือทั้ง52ลำด้วยกันอันนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆที่ปวงชนชาวไทยจะได้เห็นภาพนี้นะครับผมวันที่6พฤศจิกายนนี้รอติดตามกันได้นะครับผมพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการคุณของแผ่นดินครับ

ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพระราชพิธีสำคัญนะก็คือการเสด็จทางชลมารคนั่นเองนะครับผมพระยุหยาตราทางชลมารควันที่6พฤศจิกายน2569ที่จะถึงนี้ดังนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้าของรายการคุณของแผ่นดินน้องอั้นจะนำประวัติของเรือ4ลำสำคัญนะเป็นเรือพระที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับผมเรือนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังสักหน่อยนะครับผมเรือสีลำนี้จะเป็นยังไงฝากติดตามกันในสัปดาห์หน้าละกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านในอาทิตย์ติดตามรับฟังกันอย่างน้อยนะครับผมเราก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยที่มีต่อปวงชนชาวไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ปกติสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำท่วมนะครับพระองค์ก็ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เลยนะครับผมแล้วเรามาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันได้ทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับผมกับรายการคุณของแผ่นดินนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝันทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1,279ตำบล9,339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนาย

0: ยกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงปุริมปรัชภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสี
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หือ ำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปุน

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแหงแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้อยู่กับคุณลือชาคงระกำนะครับมันจะมาเปิดเพลงเปิดเพลงม่วนวันนี้ผมฟังถึงแม่จะมาฟังตอนท้ายๆก็ได้สาระว่าเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่บ่พอมีฐานะต้องเอาแรงงานเอาความขยันเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วเปิ้นก็ฝากทิ้งท้ายว่าขอให้มีสตังค์เนี่ยกำเตะแล้วอย่าได้ปิกบ้านมาดูป่อดูแม่ครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญคนเฮาเนี่ยบ่ใช่รวยจากต้องป่อต้องแม่นะครับแต่ขณะเดียวกันสังคมบ่ควรจะมีคนรวยอย่างมหาศาลนะคำถามใหญ่สุดของสังคมหรือหมู่บ้านประเทศเนี่ยมันบ่ใช่ว่าต้องการคนรวยเห็นแต่ว่าต้องการคนที่มีฐานะพอดีเต้าเทียมกันอยู่ใกล้ๆกันเปิ้นมีรถเฮาก็มีรถเปิ้นมีมอเตอร์ไซค์เฮาก็มีมอเตอร์ไซค์ถามว่าสังคมอย่างนี้มันสร้างยากนักแก่นี่ผมกลมหูเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยอยู่ด้วยระบบราชการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนที่ได้มาตรฐานก็คือราชการนะครับมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะดีหรือมาตรฐานกว่าคนชนบททั่วไปเพราะคนที่เป็นประชาชนเนี่ยไอ้ขั้นจะรวยมันก็มีปวดท้อบางคนก็เป็นป่อก้าบางคนก็ไประเบิดหินบางคนก็ไปแปลงบอลเป็นเจ้ามือหวยมันมีสปะครับคนที่จะรวยเนี่ยเนาะเพราะนั้นอย่าไปหวังล่ำหวังรวยครับสวัสดีครับฮับแล้วรุดไปเหียเดี๋ยวใหม่เนอเดี๋ยวก่อนรอช่างอึงมาดูโทรศัพท์เพิ่มกำคือผมฮับจากหูฟังเนี่ยแล้วมันก็รุดนะครับครับพี่น้องครับเฮาอู้กันข้างไว้คําเดียวอู้ตัวเนื้อสายที่วางไปบัดเดียวนี้นะถ้าอยากจะอู้เอ่ยตัวคิดไว้ในใจก่อนนะครับคิดไว้ในใจหลักคําเดียวก็มาอู้เอ่ยกันรอสักคําครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแต่ประเทศชาติมันต้องการคนรวยแล้วก็บัดเดียวคณะเดียวกันบ่ต้องการคนจนครับเอาอย่างละปูนเนี่ยเฮาจะแววรวยจนเป็นมหาเศรษฐีกันหมดนี่เป็นไปบ่ได้แล้วอย่าปล่อยคนยากคนจนเข้าดินเข้ายากก็บ่ถูกเพราะฉะนั้นความถูกต้องกับความพอใจเนี่ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์การใช้เงินงบประมาณของรัฐเนี่ยเปิ้นบอกว่าโอ้เปิ้นยืมงบประมาณมาถึง 3-4 แสนล้านถามว่า 3-4 แสนล้านเอาแจกประชาชนคนละล้านมันเสี่ยงแค่70ล้านเท่านั้นอันนี้เป็นสมมาเด้อผมโอ้แบบอันเก่งใจแล้วนะครับนี่นะคือกึดยังมาออกอ่ะเนาะเพราะกึดยังมาออกเนี่ยเขามากึดแง่งบประมาณเนี่ยก็เอาสตางค์แจกประชาชนคนละล้านนี่จะเสี่ยงอยู่70ล้านเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยไม่ใจก็หามันจะต้องหนักกว่านั้นเนาะมันต้องคนละล้านอ่ะคนมี70ล้านคือคนละล้านละล้านละล้านจะมีเจ็ดเสียงไปเจ็ดสิบล้านนี่แหละก็อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้เขาอาจจะลงไหลในตัวเลขงบประมาณแล้วก็ปล่อยฮือนักการเมืองมาวางแผนนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้เทคโนแครดหรือนักการเมืองที่อยู่เสวยความสุขมาเนี่ยไม่ได้ว่าฮึบนะครับเป็นบาแก้คำเสวยนี่ขอถอนคำพูดที่บรรยูกันมาแล้วก็วางแผนนโยบายมาตลอดเนี่ยมาได้จำนิติเตียนรัฐนะครับมามีรัฐเขาก็ใจว่าอยู่ได้แต่มีรัฐอย่างเดียวมีประชาชนรัฐก็อยู่มาได้เหมือนกันเพราะนั่นสิ่งที่มันจะต้องมาอู้เอ่ยกันนะมันคือว่าความเหมาะสมความเปิงกวนมันอยู่ตัดใดเนาะครับรายการหอมแห้งแปลงละปูนก็มานั่งอู้เอ่ยตัวเพื่อจะยิบยกประเด็นที่มันแก้บ่ได้นะครับอู้ก็บ่ได้ไอ้ก็บ่ดังเนี่ยเขาจะมาอู้จากันว่าจะได้แต่ก็ย่างว่านะครับ ผมก็มานั่งนี่จาดมืนละก็ยังได้มีประเด็นอย่างอีมาอู้กันสักกําเดือหรือว่าคนละปูนไทยจะร่ำรวยกันหมดละกะฮะเนาะฐานะดีหมดมีความเป็นอยู่ดีเสียงคณะนะครับอย่างเงี้ยอย่างก็ได้เงี้ยอยากทำอย่างก็ได้ใครกล้ากล้าใครขายขายนะครับใครค้าใครค้าช้างค้าใครใครค้าม้าค้านั่นมันไทยอันถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับกับการจัดการบริหารงานรัฐอย่างดีเขาหันแต่ภาคประชาชนเนี่ยผมกำลังปิ๊กมาพอเนาะผมปิ๊กมาพอว่าตึงวันเนี่ยประชาชนเนี่ยหนึ่งต้องทำให้ไทยนาต้องกล้าต้องขายต้องขายแรงงานต้องไปเนี่ยหันเนี่ยตื่นเจ้าเปิดผ้าห่มออกหัวก็ไปทำงานอ่ะเพราะฉะนั้นประชาชนหรือพลเมืองเจ้าบ้านเฮานี่แหละคือผู้ที่ใช้แรงงานเป็นผู้สร้างโลกสร้างแผ่นดินเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือรัฐเนี่ยก็เอางบประมาณมีพุทธหนุนเช่นเอาไปทำถนนคือมันดีเขาจะได้ลากหินได้เขาจะได้ครับนักเรียนได้เขาจะได้ขี่รถโดยสารได้ดีรถประจำตัวได้ขอไปทำอย่างนั้นแล้วมีอย่างแฮมโอ้หน้ามาใครดีเขาก็จ้องปากันไปช่วยเอาไปอุดหนุนเจ้าบ้านบ้านนี่คุดสะคุดสะคุดอย่างนะครับก็จะได้น้ำมาใจในหน้าฝนในหน้าแรงเนี่ยเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ ครับพยโทรศัพท์053-525-566ครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเนอะตอนนี้นะแล้วก็จะได้อู้เอ้ยกันครับมาพอดีอ่ะเดี๋ยวผมหับโทรศัพท์ก่อนผมใส่หูฟังก่อนนะครับครับสวัสดีครับได้ยินกระจ๋าสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ยินเตือเฮ้ย
1: เป็น
0: ไ
1: งก็
0: อันนี้เป็นสายที่สองนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ได้ยินแล้วเกินเลยครับอูจ๋าอย่างก็ว่ามาแนะนำตัวหน่อยก็ได้นะเนาะครับ
1: ได้ยินว่า
0: ได้ยินครับโอ้อันนี้เมืองลี่เหรอเนี่ยได้ยินละได้ยินละปออุ้ยหมวกปออุ้ยหมวกวันนี้กินข้าวไงกับยัง
1: โอ้วันนี้กินข้าวแกงมันหุนอาจารย์เฮ้ย
0: บ้าต้องกินแกงมันหุนเนี่ยกับหม้ออาหารพื้นบ้านอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แกงมันหุนแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้เมืองลี่นี่เฮ็ดอะหยังนักเหลือเบิ่น
1: โอ้เฮ็ดนักขนาดเฮ็ดกูยังฮะ
0: มันดึงสปะเนาะดูตั้งกินเฮ็ดเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ฮะไก่ไม่เห็นเอ้ยตั้งเพยยังไม่ได้กินเลยต้องพุ่นไก่ไม่เห็นละ
1: คร
0: ับ
1: ทั้งฝ่าพลอยพุ่นตะพุ่นจำนกเป็นโทรมาไม่ล่าโทรมาปวดโลกปวดเธอ
0: จ้าโอ้แต่เนี่ยเป็นห้องผีปั่นกินนะผีปั่นกินอยู่ที่ไหนก็ได้กินได้บริโภคเนี่ยถ้าธรรมชาติมาช่วยนี่ตายละคนบ้านเฮานี่นะ
1: อาจารย์กินข้าวอย่างอาจารย์กินข้าวอย่าง
0: ผมกะวันนี้ผมกินข้าวต้มสุมาเด้อผมไปกรุงเทพมากินอะอย่างบ่ฮู้ปวดหัวเข่าอ่ะกําลังปิ๊กแม่แต่ว่านี่กะ
1: เอ้
0: าป้อหมวกเอาข้าวเฮียสักบดเพื่อต้อนรับพี่น้องคนละปูนให้ได้มีอย่างจุ่มๆเย็นๆอาจารย์มัน
1: บอกเพาะบ่เปิง
0: เปิงทั้งนั้นน่ะขอเอาเรื่องเฮ็ดอ่ะ
1: เรื่องหยังเล่น12เป็ง
0: เออ12เป็งซ้ำเหมาะเน
1: า
0: ะ
1: เป็งกว่าแล้ว
0: อ่ะไปเป็นหยังหมู่ที่กําลังกินสลากกันก็อยู่เปิ้ลมันจะมีกับวัดหลวงเหรอมีวัดเล็กวัดน้อย
1: ไปเสี่ยงเดือน12เด้อ
0: หยังเสี่ยงเตื้อเดือน12แฮมมากี่ค่ำบัดนี้แฮม5 6ค่ำนี่ก
1: ็ต้องหาพอก่อน
0: ได้ครับได้ครับครับก็ขอต้อนรับป้อหมวกอายุ94ปีซึ่งมีศิลปะในหัวใจอยากจะมาเล่าสู่กันฟังไผจะมาช่วยรายการนี้ด้วยกันอู้จ๋าหรือเอาศิลปะวัฒนธรรมมาก็บ่ได้ผิดกติกาอันใดนะครับ
1: ฮะมันว่าก็ถ้านะมันบ่ได้เล่ามวยแล้ว
0: โอ้ต้องได้กะคนระดับป่อครูมวยแล้วกะเนาะมันต้องสุดยอดเอาเลยครับพี่น้องทั้งหลายฟังเด้อข่าวจากป่ออุ้ยหมวกครับ
1: เด้อวันนี้94แล้วนะเลยนะถึงเนี่ย16น
0: ี่ถึงแล้วกัน94อ่ะ
1: 16 กันยานี่ถึง
0: 96กันยาอายุ94ฉลองวันเกิดป้าอุ้ยมวกเห็นเลยเนาะครับ
1: เฮ้ยเน
0: า
1: ะ
0: เอาเลย
1: เจ็บจองเป้งแลเล็งจองฟ้าแสงงามเจิดจ้าหน้าผาดนวลสีจีบส่องเป่งแล้วนัดโอยเพชรพีวิญญาณที่มีมาหับขันเข้า
0: ม, มาหับขันเข้าครับ
1: กองกินกองตานลูกหลานตานเต้าพร้อมใจกันตานเข้านำลูกจมกองวางเงินกองตานเลือดล้ำโบกขาดจวนอันใดข้าหนุ่มหนุ่มน้ำเลือดล้ำปัดใจท่าไหวตานไปพ่อแม่เจ้าที่ได้ล่วงลาต่างมาหลอกว่าวันพระบูรุษเผาหลวงรับเพื่อนใดป่วยมาต่างท่ารอรับบอกบอกอยู่ท่ารอเหมือนห้องลูกหลานนั้นใจแคบเปลี่ยเกินนึกเสียได้เงินบอกคือตาหือพ่อแม่มาล้อก็ดักนั้นดีบ่หือบ่อือจังเตะไว้หันก่อนหน้าเงินยังบ่เยอะเกิงเกอเกิงเกอเฝ้าหลอลูกเคยลูกรักลูกอยู่ไหนน้อโคตรไหลแต่น้อแม่บ่หันเจ้าตั้งแต่แม่ตายหมอได้กินข้าวบ่มีไผเอาข้าวน้ำตานหือเลยมาสั่งเวทใจล้ำเวียนอยู่โกนทำมืดมนเงินทองทิ้งชับบ่อับบ่จุนเมียแม่ยังคนแม่คืดแม่จังแม่ไว้ไหวลูกหลานเกินขันแก้วแองไล่นะแช่ตังจริงจับเมียแม่ได้ไตล่วงลับกะตินเนื้อในตึงหนาวตึงฮ้อนแผ่นผ้าหุ้มไก่ลูกยิงลูกใจโบไม้ตานเฮือแม่ทอละพันลูกหลานบ่ยื้อลอบลูกล่องก็แล้วถึงจิบจองเป่งเล่เล็งก็แล้วบ่งันลูกแก้วเลยนอเนื่องปีมีครั้งแม่ตั้งใจขอขอลูกตั้งใจขอลูกแป่งแน่งอบ่พอใจเจ้าแม่คนอื่นน่ะเปลี่ยนมารอเฝ้าครับของตานเอาเรียบร้อยที่แม่บ่งเงินจากอันจากน้อยแม่ตะแม่เต้ากิ่งก้อยบ่มีโล่นเล่นให้ห้องคือกองโลกที่ทั่วปัตตาพีเสียงหุยเสียงมีเสียงหุยให้กิ่งเกียกไปแม่ว่าหิวแท้

ปอกไม้บ่ได้กินอย่างจากท่านลำให้น้ำตาเปียกไปละหนองใส่กิ่วหิวนักเก็บได้สิต้องถุงยังนางป้องของเปี้ยนหล่นหันเก็บเอามาเลี้ยงห้องโอดอยากนั้นดวงเวียนยานเขียนคอยจะยุ่มพระบานขอท่าลูกน้อยขอแถมจักน้อยเวลาอินโดจิมเตขอได้ไม่แต่ขอรอลูกมาสักคำก่อนเจ้าอยู่ในลูกเคยแม่อยากกินเขาบอกอันแม่เงาลูกปลักตั้งต่อนี้ไปแม่ขอแจ้งจักเพื่อจูตำตัวติดดินของชีวิตเจ้าติดนี่สินลูกใจลูกหญิงจูมดินจูมยาข้อของเงินคำที่ตัวแห่งข้าได้หามาหอมไว้เก็บมือหมูสูได้กินได้ใจของหมดไม่ว่ำไหวลืมคุณแม่นี้มีแต่

หยุดคิดคือความสุขใจห่วงใยจากนิดดวงจิตเคยได้ผูกพันพ่อแม่ตีหักล่วงลับดับขา

0: 10นิ้วบอยสาวอนเตอร์เดี๋ยวเด้อลุงลุงลืม
1: มาเป็นยัง
0: เดี๋ยว
1: สิบน่ะสิบนิ้วไวสาวันตากลับน้อมอีกอย่าง
0: ทุกีบจองแป้งควันนอหลอมปิดสะกิดใจงื้อปิ่นตันของที่เปลี่ยนมากลูกจมกองวันแต่ดวงวิญญาณของเปลี่ยนใดจูงมาหอบเอาลูกหลานหวานไว้พร้อมติ้งปัดใจเหล่านั้นพอดวงวิญญาณของเจ้าแม่จันอยู่สวรรค์อันอำภัยอย่าได้ถูกทุกข์ผู้คล้องมองใจบุญบุญล้อมไปสวรรค์จันเก่าชาติหน้ามีจิมีถ้ามีบุตรลูกเจ้าผ่าทะหน้าเอาเก่าไว้ขอเกิดมาเป็นลูกเจ้าแม่ไทยกูจนจุงได้หนุนนำขอจบย่างกรรมและบำเข้าช่วยรีลงเรียบร้อยกันแล้วนายเอ้ยจบแล้วจ้ะครับ
1: ครับโอ้สุดยอดเนาะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณป๋อยหมวกสิมาสาทยายวันเนี้ยเวลากินข้าวสลากลูกหลานเปิ้นมาตานแต่ลูกเขาบ่มานัดกันแล้วก็บ่มาปล่อยแม่พ่อแม่ที่ตายแล้วรอท่าเนาะตะกี้ผมอู้ไปแล้วว่าขนาดตายแล้วยังมาปล้นการมีชนชั้นเนี่ยเนาะมันมีคนตุกผีก็ยังไปตุกแหมเนาะอันนี้ก็ขอคือพิจารณาว่ากระบวนการทำบุญเนี่ยจะทำยังไงคือมันปอก่อยเนี่ยตามน้ำก่อยทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันงานสลากนี่มันต้องการกับของกินนะไรมูเฮาก่อยเนี่ยจนขนาดนักเนาะมีเขาลูกส้มสุกของหวานขนมก็ต้มใส่ไปอันนั้นแต่ว่าพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าลูกหลานเมาไปเนี่ยการอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะนั้นลูกหลานไผ่ไม่ได้ไปวัดนี่ก็ไปวัดนั่นก็ได้ตอนนี้ผมอยากฟังเพลงกำลังก่อยปิกมาอู้กันนะครับมันใช้เวลาไป40นาทีตั้งแต่เก่ามานี้นะคุณลือชายจะเปิดเพลงฟังครับเดี๋ยวก่อยปิกมาอู้เอ้ยกันเดี๋ยวเราฟังครับ

0: อย่าลืมลุงใจเนาะครับก็ศิลปินพื้นบ้านพื้นเมืองก็ช่วยกันมาเป็นห้องว่ามานำเสนอชีวิตของคนล้านนาซึ่งมีตึงม่วนตึงเงินตึงตุกตึงยากตึงล้อเลียนนะครับคำขันก็แล้วแต่ก็อารมณ์คนก็เป็นที่อย่างครับชีวิตคนก็เป็นจานะชีวิตว่าใจว่าเป็นนวนิยายแต่นวนิยายหลายเรื่องได้สะท้อนออกมาจากชีวิตจริงแม้แต่บทเพลงเนาะครับพี่น้องที่เคารพครับอ้าวสายตะกี้โทรมาแหมกำเนอร์วิทย์ไปต้องมีเวลาอยู่ครับตอนนี้43นาทีเดี๋ยวเวลาแหมเมินอยู่ครับก็อยากจะเล่าให้น้อยว่าผมไปกรุงเทพไปประชุมเรื่องการทำแผนเชิงบูรณาการก็เพิ่นเอากับภาคประชาสังคมภาคชาวบ้านเนี่ยไปก็หวังใจว่าจะได้มาห่วมกับอย่างวัดทำแผนแล้วจังหวัดทำแผนเนี่ยบางเตือมันเป็นมองในสายตาราชการลำไปก็เอาสายตาของเจ้าบ้านมาช่วยกันเติมเข้าไปประมาณนั้นนะครับก็ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะได้มีแผนที่ช่วยเจ้าบ้านเช่นอย่างกรณีบ้านแม่สะแงะห้วยหอมเนี่ยเป็นบ้านเจ้าเขาเนี่ยเวลาจะมาในเวียงถึงปู่ก็ต้องขี่รถขี่ล่อออกจากห้วยจากดอยมากว่าจะได้มาขี่รถก็เป็นเรื่องตุกเรื่องยากจะไปหาหมอก็เป็นเรื่องตุกเรื่องยากมาถึงโรงพยาบาลแล้วอู้จากันซ้ำบ่ใครฮู้กำกันแหมเนาะก็เวลามาแล้วก็กล้าหมอบอกว่าเอองวดหน้ามาแหมกำเด้อทวายอีเนี่ยบอกว่าอันมาอีกวันจันทร์หน้าอีเนี่ยพอเขาขึ้นยากแล้วครับถ้ามาวันนี้บ่แล้วมาวันจันทร์หน้าแหมกล้าเข้าศาลต้องเสี่ยงไปละเพราะนั่นยุกยาก็ดีแก้วแหวนเงินทองอย่างที่สะสมไว้ก็มาเสี่ยงเหี้ยยามบัดสบายเนี่ยยามเจ็บไข้ใดป่วยเพราะฉะนั้นระบบรักษาพยาบาล30บาททุกโรคเนี่ยเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวบ้านเพราะฉะนั้นบัดนี้เนี่ยเพิ่นมีทีท่าว่าจะปรับปรุงจะเปลี่ยนผู้ชาวบ้านช่วยออกห้องอย่างห้องนี้นะก็มีข่าวกระแสมาก็คิดกันขึ้นดีๆนะครับว่าใครอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องใจเอี้ยก็โทรมานะครับว่า30บาทนี่มันดีบ่ดีจะได้นะครับอยากจะคือมีต่ออย่างใดร่วมกันจะได้อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับรายการหอมแห้งแปลงละปูนก็บอกคิดว่าคำคิดคำอ่านของพี่น้องเฮาทุกคนมีความหมายครับเหมือนสโลแกนเป็นว่าลำพูนบัดลำพังเนาะแต่ทุกคนจะต้องมีความหวังตีละปูนไผก็จ้างได้เข้ามาอยู่ในภายใต้จังหวัดละปูนติดดินดำน้ำชุ่มมีชาวบ้านชาวจองที่มีนิสัยใจคอที่อบเอื้อเอ็นดูนะครับมีเอาใจใส่กันดูแลกันมาเอาเปรียบกันเนี่ยนะครับไปในกาดก็มีของกินดีราคายุติธรรมไปหาหมอก็ดูแลกันเต็มที่ไปหาตำรวจก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนอปอกรรมบะคูบะเข็นเนี่ยบ้านเมืองมันต้องการตะอี้บ่ได้นะครับพี่น้องเนาะเอาอยู่ด้วยกันอย่างปู่อีหมวกอู้ตะเกียบโอ้จ้ะเอาจะไปรอเอาตอนตายแล้วมีความสุขลูกหลานเอาของกินไม่ส่งนี่ยากนะครับเดี๋ยวครับโทรศัพท์กันเด้อครับผมสวัสดีครับครับได้ยินแล้ว
1: ครับอาจารย์นพพรครับสวัสดีครับผม
0: ครับจากทางใดจ๊ะ
1: จากตำบลบักกอกครับบ้านหนอง
0: ตำบลบักกอกยินดีต้อนรับเลยครับ
1: ครับอู้ถึง30บาทผมว่ามันเป็นคุณประโยชน์ครับพี่น้องชาวบ้านอย่างมหาศาลนะครับ
0: คือ
1: คนติดกึศมาสมัยนั้นเนี่ยถือว่ามองการจัดไก่นะครับเป็นประโยชน์สุด
0: ๆครับ
1: ปีได้ใจบริการของภาครัฐบาลนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังมีใจกันอยู่อย่างทั่วหน้าเนาะ
0: แม่น
1: แต่เห็นน้องแต่ที่น่าเสียดายว่าถ้าจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นหรือว่าจะเพิ่มเมียขึ้นมาเนี่ยโดยที่จะให้ภาระแก่ประชาชนเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เป็นจะอั้นนะครับเนาะ
0: ครับอันนี้มันเปิดมาโพดแล้วเนาะต้องเอาอันนี้ให้เป็นหลักให้ก่อน
1: ผมยังคิดเองหาคนติดคิดเรื่องนี้ขนาดเลยว่า
0: ครับแม่นครับแม่น
1: มันสมองเปิ้นเนี่ยเปิ้นมองไก่แล้วก็ดูแลผักประชาชนนะโดยเฉพาะหลักย่านะครับ
0: ครับ
1: หลายๆท่านที่อยู่ในระดับปานกลางก็ยังใจอยู่นะครับ
0: นั่นน่ะครับมันใจกล้าคนทุกคนยากนะคนทุกระดับได้ใจประโยชน์เนาะ
1: นั่นครับ
0: ครับ
1: ผมก็ห หันหลายปีแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ว่ามันเป็นประโยชน์ขนาดแล้วก
0: ็
1: พอถึงเวลานี้เกิดจะมาเปลี่ยนเนี่ยผมในคณะเดียวกันที่เป็นยังแบบพร้อมที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: น่าหันใจเปลี่ยนท่านอาจารย์อู้ถึงแม่ตั้งแง่เนี่ยผมเคยไปแจกเสื้อผ้า
0: แหละโอ้ผมขึ้นไปบ่อยครับแล้ว
1: ไปออฟโรดขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: นิดนานนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงกว่าจะแจกของที่เราออนเสื้อผ้าเสร็จกว่าจะออกมาโอ้ เพิ่งอาจารย์อู้ถึงครับที่ว่าออกมาลำบากมากมาก
0: แม่นบางลาสำลานี่บางคนตายกลางตังนะผมเป็นดีเอ็นดูเปิ้ล
1: ผมเคยได้ยินเปิ้ลเล่าให้ฟังเนาะ
0: ครับ
1: หมู่บ้านห้วยห้อมแม่ตั้งแง่ก็เคยเอาตอกเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดโยม
0: ม
1: าฮะเอามาขายใส่ข้ามาขายแต่หมู่บ้านผมอยู่หนองส้อยนะ
0: ครับ
1: หนองส้อยใกล้ๆครับบันทาในรอบ
0: เออแม่นโอ้ลุ่มน้ำเดียวกันนะลุ่มน้ำเดียวกัน
1: บันทาเนี่ยเพื่อนเอามาขายกลัวจะมาได้โอ้เป็นอู้ฟังต่อหน้าหันใจว่าเป็นลำบาก
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ปงถึงเรื่อง30 บาทนี่เห็นนะคร
0: ับ ครับ
1: แต่ลายตายการตั้งนี่หลายลายนะครับแถมกันออกมาเนี่ยมันแบบสะดวกในเรื่องการจราจรกับประมาณนะคร
0: ับ
1: มันพัดตาค่อนข้างจะลำบากเนาะ
0: โอ้
1: นะครับ
0: ครับยินดีขนาดเนื้อครับที่ได้แสดงความกึดความหันนี่นะ
1: ท่านอาจารย์ผมก็เกยท่านอาจารย์ตอนนั้นนะครับผม
0: แล้
1: วเมื่อผมอยู่สารกลางหลังสารกลางที่หนองจามตีรีครับ
0: โอ้หนองจามนะเออครับครับยินดีปะในตักเนอเออเนอ
1: ตักครับก็ได้ยินดีครับผมเปิ้งใจท่านอาจารย์ที
0: ่ท
1: างการความเป็นทุนนำการอู้การจานะครับผมติดตามตลอดแม้กระทั่งการอนุรักษ์ต้นไม้สายลี้เนี่ย
0: เขาจมเขาด่าหัวจะตายแต่เขาบอกว่าเป็นยังเออก็เสนอไปแล้ว
1: ครับในส่วนของการที่การตัดสินใจไปแล้วก
0: ็
1: ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าพูดถึงมองการใกล้ๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าเอามาคิดกัน
0: ครับขอพระคุณครับพี่ไอ้บ้านหนองซอยเนาะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับ
0: ที่ตาม
1: ท่านวันนี้ว่าเปิดมาจับพอดีครับ
0: ครับ
1: โอ้เข้ามาฟังกันหน่อยครับ
0: มันโทรมานะครับยินดีต้อนรับเสมอนะกำกิดกำอ่านมีประโยชน์ครับครับสวัสดีครับครับอันนี้เปิ่นจากบ้านหนองซอยก็ลุ่มน้ำทามกันเพิ่นก็บอกว่าหันใจคนที่บ้านแม่สะแงะห้วยหอบที่จะลงมาหงพยาบาลซ่อม30 บาทรักษาทุกโรคที่ผมอู้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้รับรัฐควรเอาใจใส่เอาแปลงถนนเส้น10 ล้านซาวล้านตามใจเถอะอันนั้นก็แปลงไปใครก็บอกว่าแต่เรื่องของเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยอย่าไปเบียดบังไปเลยเนี่ยครับขอให้เปิ้นมาโรงพยาบาลได้อย่างสง่าผ่าเผยจะแจกยาอย่างให้เปิ้นห่อมเปิ้นหายก็เนี่ยไปเถอะครับบ่ได้เรียกร้องอันยังเกินความเป็นจริงแต่สิ่งที่เรียกกล้องคือความเมตตาปีรักพึงมีต่อประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเปิ้นมีเงินมีทองรักษาพยาบาลเปิ้นถึงบ่าอดบ่าอยากเปิ้นอยู่ได้สบายมากอย่าให้เปิ้นทุกข์เปิ้นอย่างได้เปิ้นทนได้แต่ขอคือว่าเวลาบัดสบายมาโรงพยาบาลมีหมอเอาใจใส่ได้ยุกยาอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับโอเคเนาะก็ภัยมีแหมอู้เอิ้นมานะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะอู้เอิ้นกันอยู่นะครับคำเดียวผมก็อย่าเปิดเพลงเอาตอนชุดให้เพื่อนอ่ะเนาะแต่นี่อู้กันไว้หน่อยว่าที่ผมไปกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปประชุมเรื่องนี่แหละว่าทำยังไงจะคือเจ้าบ้านเจ้าจองได้มีโอกาสจากงบประมาณของรัฐแสนล้านเนี่ยมาเจอว่าแสนล้านนี่เอามาแล้วไปเป็นมาห้อยน้อยจ้าปากันเป็นหนี้ถึงประเทศแต่บ่ได้หันบ้านเมืองที่สะดวกสบายก็ยังบัดเดียวเนี่ยฝนตกน้ำอยู่ประท่วมผมตั้งคำถามว่าแล้วต่ำตีนดอยมือนี่หรอตั้งหนองซอยหุ่มเงินตั้งบ้านทาแม่รอบแม่ยังสูดเนี่ยยังบักขุดสะใหญ่ๆไว้ตีนดอยหันตั้งแต่ดอยขม่อยันมาจนถึงดอยปงแม่รอบเนี่ยแปลงสะไว้เนี่ยซิบแกนแกนหนึ่งสัก2 ให้ 3 ให้2ให้3ให้คุดไว้แล้วคูต่ำตีนดอยแล้วแปลงลำเหมืองชนประธานใหญ่บ่ได้บ่เป็นหยังแค่หน้าหมู่นี่แหละพอคุดตีนดอยได้แล้วบอกก็มาคุดตั้งลุ่มแหมถ้าเกินกลางดอยลุ่มเพะเช่นบ้านหนองยางไคลเช่นบ้านเมืองจี้บ้านแปนนะครับบ้านสีดอนใจบ้านเมืองกวักบ้านประตูโค้ง คตไปเนี่ยบ้านหมู่นี่ก็ควรจะมีแก้มลิงขนาดใหญ่ไว้บัดเดี๋ยวนี้เฮาปากันเอาตี้ดินไปขายเอาปากันตี้ดินไปเก็งกําไรตี้สาธารณะหายไปหมดพี่น้องทั้งหลายไอ้ตี้สาธารณะที่เป็นตี้ป่าเหวตี้อันป่าชุมชนดั้งเดิมเนี่ยก็ป้ากันเอาไปเป็นตี้ส่วนตัวกันอันนี้ผมโหนะครับนี่อู้เอาฟังใดแต่หันมานักทำอย่างใดเขาจะป้ากันบอกว่าลำปูนเนี่ยเมืองดินดำน้ำชุ่มลองนับสะน้ำแข่งกันพอหรอบ้านที่ชื่อว่าหนองหนองหนองเนี่ยขุดคือเปิ่นเถอะครับเช่นบ้านหนองเหียงเนี่ยเอาบ้านหนองเหียงติดบ่อนแสนดาวเนี่ยเขาก็ไปขุดสะกันใหญ่ๆไว้คือปนบ้านหนองเรือเนี่ยนี่ก็หนองเหมือนกันก็ขุดสะกันใหญ่ๆคือเปิ่นบ้านหนองเส้งหนองเส้งก็ไปขุดด้วยเปิ่นนี่มันเป็นตีรับน้ำน้ำท่วมนะครับบ้านหนองจ้างคืนขุดบ้านใดจื่อบ้านนาเมืองเปิ่นมีอย่างอีเขาก็มีโอกาสเขาก็ช่วยกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไปกรุงเทพมาประชุมก็จะนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่การจัดทำแผนของระบบราชการแล้วก็จะพยายามจะไปอู้เปิ่นฟังนะครับกูเตื่อนี่ดักฟังเปิ่นมาเมินละแต่รอบนี่กลุ่มอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยที่เป็นภาคประชาสังคมเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปแล้วจะไปยืนยันข้อเสนอครับพี่น้องครับเวลาก่อนทำท่าจะหมดละเดี๋ยวผมท่าจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับอันนี้คุณราชาลิงชาเปิดเพลงตะกี้ม่วนขนาดเนาะแล้วก็วันนี้นี่ก็ถึงแม้ว่าฝนจะมาตกก็อย่าได้ประมาทมันยังจะมีมาแหมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็พอฝนมาแล้วอาจจะเกิดความแห้งแล้งขึ้นพอเกิดความแห้งแล้งขึ้นบ่มีน้ำตายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแห้งแล้งแล้วก็เรื่องฝนตกมันเป็นของกู้กันถ้าเราพัฒนาจังหวัดโดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไว้อย่างดีทำแผนรับมือไว้อย่างดีบ้านเมืองเราบ่ตุกบ่ยากหรอกครับเอาละครับวันนี้ก็ฝากเพลงไว้ก่อนลำลาจากกันนะครับฟังเพลงแล้วก็มีกำลังใจนะครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: นายตติยภัทร ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
6: นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้

0: มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนซิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: <Nun-tune> น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึง 12:00 น.ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในฤดูฝนแบบนี้นะครับบางครั้งเราขับรถบนถนนอาจจะเจอกับพายุฝนฟ้าคะนองหรือฟ้าผ่ากันบ้างนะครับและรถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนก็มีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้เหมือนกันนะครับแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับผู้โดยสารภายในรถนะครับเพราะโครงสร้างรถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่คล้ายกับกรงฟาราเดย์ซึ่งเป็นหลักการทางฟิสิกส์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อไมเคิลฟาราเดย์เพื่อช่วยปกป้องผู้โดยสารภายในรถไม่ให้ได้รับอันตรายเมื่อถูกฟ้าผ่าครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันนะครับแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพูดกันต่อเกี่ยวกับทฤษฎีกรงฟาราเดย์กรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองนะครับจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่ากระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างของตัวรถลงสู่พื้นถนนทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรถปลอดภัยหลักการนี้ระบุว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามพื้นผิวภายนอกของวัตถุนั้นโดยจะไม่ไหลเข้าสู่ด้านในซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่อยู่ในรถจึงค่อนข้างปลอดภัยนะครับเมื่อฟ้าผ่ารถยนต์กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกดึงดูดเข้าสู่โครงโลหะด้านนอกของตัวรถจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามพื้นผิวโครงรถลงสู่พื้นดินผ่านยางรถยนต์นะครับถึงแม้ยางรถยนต์จะเป็นฉนวนนะครับแต่เมื่อเจอแรงดันไฟฟ้ามหาศาลจากการเกิดฟ้าผ่ายางจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนได้อย่างสมบูรณ์และจะเกิดการนำไฟฟ้าบางส่วนลงสู่พื้นถนนทำให้ประจุไฟฟ้าถูกถ่ายเทออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์นะครับถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในรถจะปลอดภัยแต่ตัวรถยนต์เองก็อาจจะได้รับความเสียหายได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นความเสียหายภายนอกตัวรถจุดที่ฟ้าผ่าลงมาโดยตรงอาจมีรอยไหม้หรือรอยบุบเล็กน้อยนอกจากนี้สีรถอาจได้รับความเสียหายหรือเกิดรอยร้าวเล็กๆบนกระจกหน้าได้นะครับความเสียหายของระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความซับซ้อนเมื่อฟ้าผ่าอาจทำให้เกิดไฟกระชากซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเช่นวิทยุระบบนำทางกล่องควบคุมเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมการทำงานต่างๆของตัวรถนะครับและความเสียหายต่อยางรถยนต์นะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งถูกถ่ายเทลงพื้นดินผ่านยางรถยนต์ยางรถยนต์อาจได้รับความเสียหายหรืออาจระเบิดได้ในบางกรณีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับในช่วงนี้แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อ
1: โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับเรามาพูดถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าหากคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองและได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเห็นฟ้าแลบเราควรปฏิบัติดังนี้นะครับข้อ1จอดรถในที่ปลอดภัยหากเป็นไปได้ให้จอดรถหลบใต้ที่กำบังเช่นลานจอดรถในอาคารหรือใต้สะพานที่แข็งแรงและเราควรหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือริมถนนนะครับข้อ2นะครับควรอยู่ในรถต่อไปนะครับอย่าเพิ่งรีบออกจากตัวรถภายในรถคือที่ปลอดภัยที่สุดนะครับข้อ3ปิดหน้าต่างและประตูให้สนิททุกบานข้อ4นะครับห้ามสัมผัสโครงโลหะเราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะภายในรถเช่นพวงมาลัยประตูหรือส่วนที่ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับแม้ว่าฟ้าผ่ารถยนต์จะเป็นเหตุการณ์ให้น่าตกใจนะครับแต่คนที่อยู่ภายในรถนั้นค่อนข้างปลอดภัยเนื่องจากหลักการทำงานของกรงฟาราเดย์แต่ตัวรถยนต์เองก็ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายทางระบบไฟฟ้าอย่างรุนแรงดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเราควรนำรถให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยนะครับและข้อควรระวังอีกข้อนะครับกรงฟาราเดย์นี้ก็สามารถชำรุดได้นะครับหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถยนต์หรือเราทำการดัดแปลงตัวรถที่ไม่ถูกต้องอาจทำลายโครงสร้างของความปลอดภัยระบบกรงฟาราเดย์ได้นะครับแล้วเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกับนวัตกรรมความปลอดภัยในตัวรถของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างนะครับอย่างน้อยก็น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลในขณะที่เราขับรถอยู่บนท้องถนนและพบกับเหตุการณ์ฝนตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่อย่าลืมนะครับไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้นะครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระความรู้ต่างๆของกรมการขนส่งทางบกกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาค

0: ให้มีความพร้อมในทุกด้าน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6ถึง7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคนะอย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการ

0: ลับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองรัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
2: นางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
3: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้าน Perfect Place และหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเก้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐสิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifongduเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
6: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาท ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 แสนตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
7: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
6: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
5: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
8: ตอนนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยแบบเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างเขาไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ประทายก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วตึกจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
5: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
9: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโตรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
10: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPH ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
10: นายแพทย์ผู้ชงชัยซินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
5: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
11: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนขได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนขได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกเรือสัตว์อากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนกศรแก้วคำรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ โฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใด Discussion Club ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีหัววัย33ปีจากเวียดนามไป 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและหยวนซุยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปลักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนหว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6 และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทอง และอันดับ3เกาหลีใต้ปี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มบีพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวลโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup ฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านิดคาดนาครายงาน
14: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
14: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
14: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
15: จ่ายคิดให้ดี
14: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะขูนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่อง ครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีหมาดอ่าน

0: ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถ

0: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอ.ส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนคืนนี้เลยนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์สวทชละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมแน่นอนเลยบ่ายโมงตรงนะครับผมเฮามีนัดกันกับรายการมองละปูนนะครับผมท่านผู้ฟังอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิ่งนะครับผมมารับใช้ท่านผู้ฟังในบ่ายวันนี้เนาะ1ชั่วโมงละกันวันนี้อาจจะแปลกใจเนาะวันนี้เปิดเพลงอันเพื่อชีวิตสักหน่อยนะมันแบบใครฟังพอดีก็เลยเปิดเนาะรับสายท่านผู้ฟังสายแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมใครเอ่ยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: เออสวัสดีครับผม
2: กินข้าวร้านหรือยัง
1: วันนี้ไปกินข้าวราดแกงมาครับผม
2: อืมอิ่มมันเนาะ
1: โอ้พอหอมกัดเริ่มเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจบ้านนั่นอยู่กาบ้านน่ะ
1: ไทยช่วยไทยกะ60 40ป่ะ
2: อ๋อ
1: ครับแมน
2: วันนี้จะเอาเพลงแก้บนเนอ
1: แก้บนเนาะ
2: แค่บนได้ฟังเมินน่ะได้ฟังหลายวันละ
1: อืมได้เลย
2: หมอทุกเสียงทุกสาย
1: ครับผม
2: พี่เสกหน้าไม้เสียงหล่อนี่นึก
1: ขอพระคุณครับผม
2: เสียงหล่อตัวจริงก็อาจจะหล่อนะ
1: อันล่ะนะเผลอไปตั้งไหนก็เอิญ
2: ฟังเสียงก็โหนี่ต้องหล่อสมชื่อเนี่ยนี
1: ่ครับผม
2: จ้าพี่เสกหน้าไม้นะเจ้า
1: ขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสายแรกของเฮานะครับผมแก้บนนะครับผมจะได้แล้วเดียวเฮาจัดหื่นนะครับกับบทเพลงนี้น่อนะช่วงนี้ก็บ่ว่าจะเพลงของอันก้านตองเนาะเปิ้นก็ยังบ่เปิ้นว่าฮอตฮิตนะครับผมออกเพลงไหนมาเปิ้นก็ดังเนาะจะบอกจะอีดีกว่านะครับผมแต่อื่นได้แล้วบ่เดียวนี่นะเปิ้นมีการเตือนเนาะถึงแม้วันนี้นะครับผมจะพอแล้วโอ้แดดออกแต่ออกวาแล้วสำคุณบอกว่าห้อนล่ำห้อนเลยไอ้น้อแต่ว่าเป็นอุตุนิยมพิทยาเป็นเตือนเนอในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับประมาณวันติดวันจันทร์น่ะติดหน้านี่นะครับก็จะมีฝุ่นฝ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับผมแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนอโดยเฉพาะบ้านละปูนของเฮามีการเตือนมาโตยนะอันนี้เป็นขอสั่งการมาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเปิ้นก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วเนอท่านผู้ว่าเปิ้นห้องนะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เปิ้นห้องหน่วยงานที่เกี่ยวของมาเพราะว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงเปิ้นรับนโยบายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับผมเปิ้นก็คอนเฟอเรนซ์กันน้อมเดี๋ยวนี้นะและเปิ้นก็รวบรวมข้อมูลต่างๆว่าวิเคราะห์กันแล้วเตือนภัยวันที่4ถึงวันที่7นี้อาจจะมีฝนตกหนักนะครับผมดังนั้นแล้วจังหวัดละปูนของเฮาก็เต็มในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างปิดระบบเนาะหากเกิดสถานการณ์อีหยังนะครับผมบ้านเฮาก็จะปลอดภัยโดยการวางแผนไว้ก่อนดังนั้นแล้วช่วงนี้อยากจะเห็นติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมแฮมหนึ่งสายก่อนที่เราจะไปฟังแก้บนนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
3: สักกับแพงเด้อ
1: ครับผมสวัสดีครับไอซินครับ
3: วันนี้เอาเพลงพบรักวันแข่งเรือ
1: พบรักวันแข่งเรืออีก
3: คร
1: ับ
3: ผมของจินตลา
1: ของจินตลาจินตลาพูนลาบนี่เน
3: า
1: ะ
3: แล้ว
1: ได้เลยครับกี่ข้าวล่า
3: แล้วครับตอนน
1: ั้
3: น
1: โอ้ครับผมเดี๋ยวจัดเทรนเนอร์
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ครับผมขอบคุณจันนะคร
3: ับ
1: ได้เลยครับผม
3: พี่เสกขอทั้งอันนะ
1: ครับโอ้ขอบคุณจันไลฟ์วันนี้ได้สองเพลงแล้วเนอร์นะครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะวันนี้เด็ดสองเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังแต่กันนะครับก่อนอื่นได้แล้ว1เพลงก่อนละกันนะครับสำหรับก้านตองเนาะแก้บนนะครับจากคันที่โฮม1เพลงจากคตังคันที่โฮมนะฝากไปถึงทุกเซนทุกสายรวมไปถึงสมอลพื้นน้องแอนนะวันนี้เด็ดสองเพลงแล้วนะไปฟังกันเลยนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมอยู่ปิ้นกูปิงกิ้มก็ทันผู้ฟังเนาะแต่ตีห่าเนาะใครตื่นเจ้านะครับผมตีห่าเปิดฟังธรรมะกันได้นะครับผมทุกวันเลยนะรวมไปถึง6โมงนะครับก็เจอกันน้องอั้นแน่นอนเลยก็อู่ข่าวเล่าความเนาะบ่ายโมงจะอี้ก็มาฟังเพลงกันแล้วก็มาอู่จ๋ากันในภาษายองเนาะส่วนใหญ่แล้วเฮาก็อู่กับภาษายองนะครับผมปิ้นหล่อหน่อยคุณยองนะอยู่ป่าซางเนาะเผื่อใครแบบว่าถามว่าเออเป็นคุณยองตั้งไหนนะครับผมอยู่ป่าซางนะเผื่อใครหันก็กันใดเนาะแน่ใจว่าจะจำตัวแต่กันใดกันจะจำตัวแต่กันใดหรือเปล่านะครับผมเพลงที่เจ้าไปนะครับผมแก้บนนะครับของก้านตองทุ่งเงินนะครับขอมาจากคันที่โฮมเนาะเป็นท่านผู้ฟังตีเป็นแฟนรายการเฮาประจำเลยขอบคุณจันทร์จันทร์ลายนะเพิ่นบอกว่าบ่ายโมงนะมันโอ้ได้ยินเสียงให้เปิดตึงฟังมาพอนะจะไปฟังแต่ว่าเนิ่มเดี๋ยวนี้ท่านเนี่ยก็ฝนตกหนักนะฝนตกหนักแล้วมันมืนต้องบอกว่ามันมืนนะครับผมจะไปทางไหนก็เรามาระวังกันตัวเนอะนะครับผมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนาะ

รับใครที่ฟังน้องอ้านอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะต้องออกไปตั้งนอกบ้านอย่างแรกเลยอยากจะเหอะพริกดูนะปื้นเกือบก็สักหน่อยนะมีดอกย้างก่อนนะถ้ามันมีดอกย้างเหือลูกหลานเป็นเห็นเนิ่มเดี๋ยวมันอันตรายนะครับผมแล้วก็เหือละอ่อนหน่อยเนี่ยมันคาดปื้นเหอันขี้ไข้คู่นะโอ้เขียวจื้นหืนนะฝนมาตกแล้วเดี๋ยวแดดออกละนะก็ได้ทำความสะอาดกันแล้วก็ดูในเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยเนอะหลังจากที่ฝนตกหนักๆจะอีเนาะมันชื้นมันอับนะมันเป๊ะต่างๆปื้นเกือบเอ้ยตังอย่างที่มันปิ้นซอกปิ้นหลืบเอ้ยเนี่ยมันชอบไปอยู่งูตะขาบแมงปองนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเพราะว่าอย่างก็แมงมุมนะเดี๋ยวแมงมุมมันหนักมันหลายเหมือนกันเนอะซ้ำตัวโอ้ตัวใหญ่แต่ใหญ่ว่ามันน่าจะมีพิษก่อไอ้นะนั่นแล้วก็เรามาระวังกันตัวนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับผมแฮมหนึ่งเรื่องละกันเนาะตะกี้เฮาพอFacebook นะครับผมเฮาพอ Facebook ตะกี้แล้วเฮาก็ปะว่าเออเอ้ยเฮ็บตกไอ้ว่ะเฮ็บตกตังอันภาคกลางปุ่นนะครับผมนั่นนั้นแล้วนะครับเพอว่าอีเนาะเพอว่ามันจะมาบานเฮาพองก็ไม่อยากมันมาเนาะพอเวลามันมาปุ๊บนะมันว่าจะเป็นขับรถอยู่มันก็น่ากลัวเนาะหรือว่าอยู่ที่บ้านโอ้ได้ยินเสียงป้องๆปังๆ นี่ตั้งแต่เกิดมาดีกว่าตั้งแต่เกิดมาน้องอันป้าเฮ็บตกสัก2เตอนี่อ่ะเตอแรกนี่อยู่ในรถนะอยู่ในรถกับอันป้อไอ้เนาะโอ้ตกจุนอันได้จอดรถเนี่ยนะโกขนาดไปปะตั้งสะปุงปุ่นนะตอนนั้นนะแฮมเตอร์นึงอยู่ที่บ้านมาตึงปิ้นสีขาวเนาะตกลุงหลังคาปกปักปกปักนะดีมันแก่นน้อยไปหน่อยนะหากแก่นหลงเนี่ยโอ้ถ้าจำไว้เหมือนกันเวลาฝนตกหนักๆแล้วมีมเฮ็บตกเนี่ยครับผมลายคุ้นนะตื่นเต้นตกใจอาจจะเพ้อวิ่งออกไปพอก็ได้เนอมันเคยหันเนาะแต่หูก่อนนะครับผมว่าก่อนน้ำแข็งนั่นน่ะมันติมันตกลงมาเนี่ยมันแฝงไปด้วยอันตรายติหนากโกพอสมควรเนอะไอ้ต้องฝากเตือนกับไว้ตัวทางความแหงของการหลุนลงมาเนี่ยนะกระทบลงหน้าผาเขาเม้งหนึ่งโอ้ปูดไดเนอร์นะทำให้แก่นใหญ่นะครับผมลมพายุติมันแหงนะบางทีอาจจะมีฝ่าพาเข้ามาใดนะในเรื่องของพายุติมันแปรปรวนอยู่ทางกรมอนามัยเนาะเป็นปิ้นห่วงความปลอดภัยของท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นฝากมาย้ำเตือนกันสักหน่อยเพอว่าไอ้เนาะต้องบอกว่ามันอยากมันมาแต่ละแต่ว่าเพอว่าไอ้ละกันเนาะขอน้ำหกวิธีลบภัยพายุเฮ็บกันสักหน่อยนะครับป้องกันตัวเก่าเนาะมือเจ็บมือป่วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยรีบเข้าอาคารที่มันแข็งแรงนะอยู่ห่างประตูหน้าต่างหรือกระจกเนื่องจากว่าเวลาลมมันปัดแห้งๆเนาะมันอาจจะมากระทบประตูหน้าต่างกระจกเนี่ยแตกแล้วมันสะดินใส่เฮาได้อาจจะเจ็บไปแฮมเหมาะนะอย่างที่สองห้ามลบใต้ต้นไม้เนาะเสียงฟ้าพากิ่งไม้หักแล้วก็มันจะปิวมาโดนหูเฮาเนาะเจ็บหนักกว่าเดิมแฮมนะครับ3นะครับผมห้ามออกไปเก็บเห็บเนาะลูกเห็บนะมันจะเห็บนะลูกเห็บไอ้เนาะเดี๋ยวเพิ่นจะเข้าใจผิดว่ามันอยู่ที่โต๊ะสุนัขนะอาจกระทบศีรษะดวงตาหรือว่าร่างกายของเฮาได้เรามาระวังกันตัวนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในรถเนาะจะไปดีออกมาจอดอยู่กับที่ให้มันปลอดภัยห่างจากเสาไฟห่างจากตุนไม้ห่างจากป้ายโฆษณาอันนี้ประสบมาตรงเลยนะใกล้ป้อเนาะจอดนิ่งอยู่กลางถนนถนัดรถทุกคันไปไหนล่ะเพราะว่าเวลาเคลื่อนรถไปเนาะมันมีแรงมันห่อแรงต้านทานอยู่เนาะรถก็ขับเร็วอันนั้นก็ลุนลูกมันเร็วกระจกอาจจะแตกได้ดังนั้นจอดนะครับผมห่างจากตุนไม้เสาไฟหรือว่าป้ายโฆษณาเนาะมันจะปิวมาโดนเฮาที่สำคัญเลยดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะปิ้นละอ่อนน้อยคุณเฮานะแล้วก็ซัดเลี่ยงเตียวหักนั่นแหละมาเข่าติดกำบังตัวเนิร์ดนะสำตัวเปิ้นวิ่งจางบอกหัวจะเยะจะได้เอาเปิ้นมาก่อนนะครับผมและสุดท้ายเลยหลังพายุมันแล้วแล้วนะจะไปฟังเนาะจะไปฟังกันเนาะระวังในเรื่องของเศษกระจกต่างๆเศษอะไรต่างๆตุนไม้ตุนอะไรตุนตอกที่มันหลุ่นลงมามันอาจจะทำเหื่อกายสายไฟเอ่ยไฟฟ้ามันลัดวงจรเอ่ยนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังมากๆเลยช่วงหน้าฝนจะอีเนาะเรื่องตุนไม้นะต้องบอกจะอีดีกว่าใครที่ปลูกตุนไม้ใหญ่นะอยู่ที่บ้านเนาะลิดมันออกให้หน่อยเนาะลิดก็คือเดี๋ยวก่อนเนาะแปะปิ่นไห้ก่อนอันนี้ก็ตกแต่งกิ่งตกแต่งกิ่งมันเตียนมันสั่นสักหน่อยในช่วงนี้เวลามันเป็นลุ่มเป็นฝนเป็นเติมมาละนะ4-7นี่เดี๋ยวนี้แดดออกอยู่แรงนี่ไขวันศุกร์พอดีเนาะลูกหลานปิกไปบานก็โจรกันตัดกระแต่งกิ่งไม้ที่มันอันใหญ่อันโตนะซัมเตอร์ล่ำไปบานปุ่นๆนะตัดคือมันดีๆเหมคือมันกุนบ่คือมันปิวไปทางไหนแล้วคือมันปาดสายไฟเนี่ยพอมันอันตรายในช่วงนี้นะครับผมจะได้แล้วฝากกันไว้ตัวเพราะว่าตะกี้เห็นใน Facebook เนาะที่เห็นอันลูกเห็บตกที่กรุงเทพนะครับผมนั้นแล้วบานเฮาก็ในช่วงแบบอี้เนาะมันปิ้นช่วงตี
อากาศมันค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมดูแลสุขภาพกันตัวแล้วก็ดูแลติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศกันตัวเนอร์นะครับผมแต่กี้ทำผู้ฟังตั้งสันกำแพงไหนสิสันกำแพงไปบอกว่าขอเพลงพบรักวันแข่งเรือนะของจินตลาแต่กี้เปิดไปแล้วนะน่าจะปิ้นเพลงแข่งเรือน้องหอยก่อนน่าจะใจนอถ้าใจเพลงนี้แล้วเอาฟังเพลงนี้ก่อนละกันนะแต่ทำใจแล้วบอกเอิญกันมาสักก้ามนะครับผม

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังเพลงไปก็โอ้โหนะมันใจหายใครที่อยู่ตั้งไกลกันฟังเพลงนี้แล้วถ้าจะกึดถึงกันนะฝากลมไปกอดเธอนะครับผมจ่าแต่ผู้ฟังตั้งหลับปูนเนาะแล้วก็เห็นเพลงหนึ่งตีจบไปของจินตลาภูนลาบนะครับผมเป็นจือเพลงเป็นแข่งเรือหนองหอยนะครับผมน่าจะใจเนาะของพี่จินตลาแต่มันมีเพลงของคนอื่นเนาะตีจือว่าพบรักวันแข่งเรือนะแต่ปิ้นของคนอื่นแต่เพิ่นบอกว่าเอออันต้นฉบับก็ปิ้นของจินตลาภูนลาบนั่นแหละแข่งเรือหนองหอยหน่าจังแม่นแล้วนะครับผมสองบทเพลงละกันนะครับในช่วงนี้ตีนำมาฝากกันไว้นะครับผมมีแฮมไลน์เพลงนอตีขอก็เข้ามานะครับตั้งหลังไม้นะไม่ว่าจะปิ้นเพลงอะไรก็สาวมอปลายอายรักนะครับผมแล้วก็รักพิลึกหนอแล้วก็ชายไร้โบสถ์นะครับผมเดี๋ยวเราฟังกันในช่วงหน้านะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องปากเรื่องต่องกันสักหน่อยเนาะหลังจากตีหลายๆคนนะเออไปหูดบัตรกันไหมหรือเปล่าหลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะในปี2569ที่มีการอุทธรณ์ไป30ที่ผ่านมานะ30กันยายนนะเปิ้นก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใครติเช็คแล้วลุงทะเบียนแล้วไปยืนยันตัวตนเซ็ตแล้วเรียบร้อยบัตรก็ใจใดในแต่รอบนี้เขาสามารถใจเด็ดสองอย่างเนอะแต่ว่านี่อันอู่กับคุณเถาตีบานนะเปิ้นบอกว่าเปิ้นงงกันเดี๋ยวนี้อีว่าเปิ้นมีการลุ่งทะเบียนเป่าตั้งตัวกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกจะอี้นะครับมันใจเด็ดสองทางตัวกันเนาะถ้าสมมติว่าใครเลิกจะใจโดยเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเสียบที่ร้านค้าแล้วก็ใจได้เลยเหมือนปกติตอนที่เขาใจแบบอันใดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าใครไปลงทะเบียนตีเป๋าตั้งนะครับผมก็ต้องใจเป่าตั้งก็คือใจโทรศัพท์เนี่ยไปจ่ายสแกนเอาเนอนะเลิกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมมาต้องถากธนัตบัตรแล้วมันต้องเอาไปสแกนเป่าตั้งก็ได้นะต้องบอกใจอี้เหมือนกันนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี่เนอะแต่สำหรับ60 40นะสำหรับคุณติ๋มได้ซิทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกปัดมาอยู่ที่ซิทของ60 40บาทนั่นนะครับผมก็ต้องไปสแกนเป่าตั้งต้องใจเป่าตั้งแน่นอนแล้วก็ต้องใจเงินเข้าไปสมทบเนาะในการที่จะใช้จ่ายนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆละกันเนอะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมข่าวคราวตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะได้ยินเรื่องไข่ไก่ใครจะขาดตลาดก่อไข่แป้งก่อไอ้นะแน่นอนเลยว่าทางกรมการค้าภายในเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะพนึกทุกฝ่ายเนอะในการเร่งตลาดในการรับมือนะอุทกภัยเนาะเดี๋ยวมันก็ในเรื่องของน้ำท่วมไก่เปิ้นบอกอย่างก็ไก่ตายไปหมดไอ้นะโฮงงานไก่ที่มันไข่ออกมามันมีไข่ก่อไอ้นะทางอธิบดีกรมการค้าภายในเปิ้นออกมาบอกแล้วนะว่าหลังประชุมติดตามสถานการณ์เรื่องไข่ไก่แล้วเนี่ยกับผู้เลี้ยงไก่ผู้ผลิตผู้ส่งออกแห่งล้านต่างๆที่สุ่งไข่ขายไข่เนี่ยนะว่าแม่อุทกภัยมันกระทบในเรื่องของการผลิตบางพื้นที่เนาะแต่ภาพรวมของไข่ไก่เนี่ยมันก็ยังมีต่อเนื่องอยู่ทุกฝ่ายเป็นเจ้าเล็งในเรื่องของการนำสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตลาดเร็วที่สุดแล้วก็มือขาดมือนะครับผมเพื่อที่จะหึ่ปิดประชาชนชาวบ้านทุกพื้นที่เนี่ยได้รับประทานไข่ไก่อยู่อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องเนาะด้านผู้เลี้ยงไก่ยืนยันนะครับว่าตรึงราคาไข่ไก่นาฟาร์มแล้วก็พร้อมเร่งกระจายผลผลิตขณะตีห่างร้านต่างๆก็จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อนะครับผมพร้อมปั๊บนะครับระบบการกระจายสินค้าการบริหารสต็อกมันเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ละกันนะครับผมสำหรับภาคส่งออกเป็นบอกว่าผู้ประกอบการในเรื่องความร่วมมือปั๊บลดการส่งออก3ก็คือเหมาออกไปส่งตั้งนอกเตอร์นะหรือคุณตั้งในประเทศเนี่ยกินหรือปอก่อนนะเป็นปั๊บลดการส่งออก 30-50% ก็คือกึ่งนึงเลยนะครับแล้วก็เลื่อนแผนการส่งออกไปเพื่อจะเพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่อยู่ในตลาดของประเทศเฮานะครับเนื่องจากว่ามันมีบางพื้นที่เนาะที่มีในเรื่องของน้ำท่วมและเปิ้นก่อไก่ตายเป็นหนักน้ำร้ายล้านโตเหมือนกันนะครับผมท่านเปิ้นก็เลยกังวลว่าไข่ไก่บ้านเฮาเนี่ยจำเพาะกินขอนะแต่ว่าเปิ้นรับรองแล้วจากกรมการค้าภายในเนาะว่าปอแน่นอนนะครับผมบ้านเฮาก็เลยต้องโกนเนาะแล้วเปิ้นบอกว่าพร้อมเดินหน้ากิจกรรมในเรื่องของไทยช่วยไทยคงฟ้าลดราคาค่าครองชีพอยู่เนอะเพิ่มช่องทางในการกระจายไข่เนี่ยจากแหล่งผลิตมายังพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนอะดังนั้นแล้วก็มันต้องปิ้นโหงกันนะครับผมเพราะว่าสำนักงานพาณิชย์ของเฮาเนี่ยก็รับลูกต่อมาอยู่แล้วนะครับผมเปิ้นก็ลงพื้นที่ซ้ำโหลดนะครับผมสินค้าอุปโภคบริโภคหนึ่งในนั้นก็คือไข่ไก่นะค่อยก็นะแต่ว่าเฮาว่าอย่างก็อันทับไปตั้งซับปะตองไข่เป็นแก่นใหญ่นะแซวคุณซับปะตองนะเปิ้นบอกว่านี่นะเปิ้นบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยประกอบลงตรวจนะครับผมเพราะว่าจะเป็นลงพื้นที่ไปตามห้างร้านต่างๆนอกในอำเภอเมืองของเฮาก่อนนะครับผมดูว่าสินค้าอุปโภคบริโภคตอนเนี้ยราคายังคงทรงตัวก่อมีสินค้าเพียงพอก่อนนะครับผมก็มีครบถ้วนนะครับผมแน่นอนไข่ไก่เบอร์3ก็ยังแพงละ125 บาทอยู่ดังนั้นแล้ว ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังฟังข่าวกันเนาะว่าโอ้เอ้ยนะไก่มันตายไปหมดเปิ้นจะมีไข่กินกันก่ออันนี้นะครับผมต้องกังวลเนอะไข่ยังเพียงพอสำหรับคุณละปูนปันเฮาแน่นอนนะครับผมจะได้แล้วก็มันต้องกักมันต้องตุนกันแต่ว่านะครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับผมฝากบอกต่อกันละกันเนอะนะครับผมฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมในช่วงนี้นอนเลยแฮมซามเพลงเกิดนาเปิดมดอยู่นะครับผมสาวมอปลายอายรักนะครับผมขอมาตังฮงโงนะครับผมพี่น้องตังฮงโงขอมาฟังเพลงนี้กันก่อนละกันเดี๋ยวเพลงอื่นๆเฮาเปิดต่อกันเลยนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: 053-525-566นะครับผมเบอร์นี้โทรมาได้กันเน้อนะมาโอมากอยกันได้แล้วก็มาขอเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้นี้นะครับผมขอมาทางสีบัวบานนะครับผมไอ้บ่าวสีบัวบานรักพิลึกนะครับมอบไปตังสัปตองนะครับยายพรหางดงเน่อนะแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกสายต้นละกันนะครับผมตะกี้ไอ้บ่าวตาหงงูเป็นโทรมาบอกว่าเพลงนี้เลยนะครับผมสาวมอปลายยังอายฮักยี่เนาะแต่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เนาะเอาของดอกอ้อทุ่งทองมาฝากกันนะในเวอร์ชันแบบว่าปีดอกอ้อเป็นห้องแอนหมอนลำมวนอีเนาะก็เลยว่าลองเวอร์ชันนี้พอนะครับเผื่อจะชอบเป็นโทรว่าเพลงนี้ก็มวนเหมือนกันนะเวอร์ชันนี้จะได้ละขอบคุณจันทักจะลายนติแนะนำเพลงก็เข้ามานะครับผมแถมเพลงหนึ่งติเลยนะครับผมก็คือจากไอ้บาลอน้อยเนาะชายไร้โบสถ์นะครับผมของสมยศนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจัดเหินแน่นอนเลยนะครับแต่ช่วงนี้มาประชาสัมพันธ์กันในเรื่องนี้กันสักหน่อยนะช่วงวันหยุดแบบอี้นะมีหลายกิจกรรมนอกตั้งบันเฮาเดี๋ยวนี้ถ้าใครมาตั้งในเมืองก็จะเห็นว่ารถหลายนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณตั้งบันเฮานะออกมาแอวกันหลายเมืองกันเนอะงานวิจิตรเนาะแสงสีเสียงพร้อมนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับมาแอวกันได้นะมีถนนคุ้นเดินนะมีงานวิจิตรนอมาพอแสงพอสีพอเสียงกันนะวันศุกร์เสาร์ติดนะครับเหมือนจะมีพรุนะครับผมก็มาพอกันได้แล้วก็การเอารถเอารามาครับเผื่อระวังกันต้อยนะครับผมคนตีอยู่ตามหิมตั้งอีเนาะน่าจะหนักจะไหลเหมือนกันครับเผื่อระวังละกันเนอะในช่วงกลางคืนนะครับผมแต่ในตอนเจ้านะมีงานอันนึงตีสำหรับสายรักสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับเป็นบอกว่ามาช็อปพักผลไม้ที่มันปลอดภัยกันดีกว่าเกษตรครับผมเกษตรกรจังหวัดลำพูนเนี่ยเปิ้นปลูกผักปลูกไม้เปิ้นใส่ใจกันบ่ว่าจะปิ้นในเรื่องการพอเรื่องยุคเรื่องยาเนาะแล้วในเรื่องของการดูแลนะพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนี่ยเปิ้นก็เชิญชวนทุกท่านเนาะมาเลือกซื้อสินค้าการเกษตรที่มันปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงเลยเพราะว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะก็คือเพราะว่าเจ้าสวนยุคใหม่อีเนาะก็คือเราอ่อนน้อยเดียวเนี่ยหันมาทำอาชีพเป็นเจ้าสวนกันพองนะครับผมเปิ้นก็มีเอานวัตกรรมนวัตกรรมคืออย่างเครื่องใหม่เครื่องมือหรือซ้ำเติมไปห้องว่าเปิ้นปิ้นองค์ความรู้ใหม่ๆเนาะในการที่จะเอามาพัฒนาในเรื่องของการปลูกเนาะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆมันดีขึ้นนั่นเองวันที่3วันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะเสาร์แล้วก็ติดนะครับผมเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4ตุลาคม2560ข่าวเปิ้นจะมีเอาพักเอาใหม่มาขายกันเนอตีบริเวณน่ะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะครับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับตรงกลางตรงเวิ้งกลางๆหันเนอนะก็จะมีโดมอยู่ตรงหันเลยนะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับผมโดยจำหน่ายทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันติดนะของสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคือมีติดเนี่ยติดหน้าปกติจะเว้นแล้วก็มีแฮมติด1อีตนะง่ายๆพบกับแบบว่าการสินค้าเกษตรปลอดภัยสดแน่นอนนะมันจะสดเบอร์สดเบอร์น่ะสดนี่คือสดใหม่นะว่าสดบ้านเรามันเป็นสดแตกต่างกันอีเนาะบอกว่าเธอนะถ้าสมมุติว่านี่เตลมาของนะปุ๊บสดไปหมดนะคนไทยปกติจะอ๋อมันแบบว่าสดใหม่หรือเปล่า

อีเนาะบาดเฮาสดนี่คือสดเบอร์สดเบอร์เนาะอันนี้อันที่นี้สดแต่เนาะสดจากสวนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับผมฝรั่งไส้แดงนะผักปลอดสารพิษไข่เป็ดนําเดี๋ยวนี้มีไข่เป็ดอารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีเนาะกินแล้วเหิดกันนี่นะ แล้วก็มีอาหารสุขภาพนะครับผมมีก่อนเฮ็ดต้อยสําหรับใครที่อยากจะนําก่อนเฮ็ดไปเพาะที่บ้านของเดียวก่อนเนี่ยก็มีนะครับผมเก็บกินได้ตลอดเลยฮดนําเดี๋ยวก็ได้กินนะแล้วก็มีผักทรงโค้ต่างๆมีผักสมุนไพรต่างๆฤดูแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเนาะอยากจะแปรรูปอย่างต่างๆมาเลิกมาซื้อกันใดเนอะนะครับผมเสาติดนี้ลูกหลานปิกบานไปโจนมาเลยนะครับผมเข่าแจมฟ้าออกไปเลยอยู่ตรงกลางเวิ้งๆตรงตีมันเป็นโดมนั่นเนอะ10โมงเช้านะครับผมจนถึง1ทุ่มนะไปสักตอนแรงๆก็ได้เนอะช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ไปแอวกันต่องานวิจิตไปถนนคนเดินต่างๆนะครับแล้วก็ไปแกวนโคมเนอะโคมก็คือแกวนแล้วเนอะนะครับบนปันเริ่มเบิกเลิกไปแล้วนะผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางของเฮาพระเทพรัตนนายกนะแล้วก็ทางคณะต่างๆเพิ่นไปห้อยกันมาแล้วนะดวงแรกแขวนไปแล้วนั้นแล้วเฮามารวมปู่จ๋ากันโคมแสนดวงโตยนะมีหลายกิจกรรมด้วยกันที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางของเฮาเจริญโจรนะครับผมใครที่ใครมาแอวฟังแล้วบอกกันต่อตัวไปแล้วก็เช็คอินนะโพสต์กันเลยนะครับผมแฮชแท็กลำปางบ้านเฮาไปเลยนะครับผมเปิ้นก็จะได้มาแอวกันเน้อนะ1เพลงนะครับผมก่อนที่เฮาจะอยู่กันในช่วงสุดท้ายนอกใจเบาเลือน้อยนะครับผมชายไร้โบสถ์นะเอาเพลงเก่าๆมาฝากกันสัก1เพลงก่อนที่เฮาจะจากกันไปจากรายการนะครับผมฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายเน้อ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: เพลงเก่าๆหนึ่งเพลงนะครับผมแนะนำมาจากไอ้เบาเลอน้อยเนาะชายไร้โบสถ์นะครับของสมยศทัศนพันธ์นะครับผมเพลงเก่าๆหนึ่งเพลงละกันในช่วงนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าต้นรายการเขาได้ย้ำเตือนกันไปเนาะในเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนในช่วงนี้นะครับผมทางอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ออกประกาศมาเนาะเป็นฉบับที่2แล้วนะครับผมเปิ้นมีการอัปเดตในเรื่องของฝุ่นฝ้าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับผมนั้นแล้วช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะครับผมการตีเติมเป็นเตือนออกมานะครับผมก็คือเฝ้าระวังนะครับแต่ต้องบอกจากอีนาวาการตีเป็นเตือนออกมาเนี่ยมันมีการคาดการเนาะดูปัจจัยณวันนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะผมแต่อื่นได้แล้วถ้าหากมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องแฮมจะนักขึ้นเอ่ยหรือว่ามันจะเบาลงเอ่ยนะครับผมก็ต้องติดตามเป็นระยะระยะเนาะซึ่งประกาศฉบับที่2เนี่ยเปิ้นบอกว่าตามตีเปิ้นเคยออกมาประกาศที1ไว้นะเปิ้นบอกว่าฝนจะตกหนักเนาะในวันที่4ถึง7เนี่ยยังไม่เปลี่ยนจากประกาศฉบับที่1เนาะก็คือวันที่5จุดฝนตกนักจะอยู่ตีตังกำแพงเพชรเนาะเพราะมันเป็นตังเนื้อล่างเนาะเนื้อล่างบันเฮานะครับผมแล้วก็ตังนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาปุ่นเองนะครับผมวันที่6ก็ยังคงเป็นกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะแล้วก็ในส่วนของกทมปริมณฑลก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดการว่าฝนจะตกนักตั้งแต่วันที่5ไปเลยนั้นแล้วก็มีกำลังใจให้ชาวกทมละกันส่วนบันเฮานะครับผมก็จะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนั้นน่าจะมีฝนในบันเฮาพอสมควรแล้วนั้นแล้วอยากจะติดตามในเรื่องของการประกาศต่างๆเนาะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะครับเผื่อใครแบบว่าจะเดินทางไปทางไหนจะไปหันไปนี่เนาะขับรถไปใดก็เอารถเครื่องไปใดก็ห้าอีนะหรือว่าจะปลูกหันปลูกนี่นะเผื่อจะเอาฝุ่นมาตกแค่หน่อยนะก็จะได้ติดตามกันนะครับผมสามารถติดตามแค่ไหนเนาะบ่าวจะบินทางสวทลปูนของเฮา95เมกะเฮิรตซ์ดีเจทุกท่านก็จะเอามาอัปเดตถึงบ่อยๆละกันในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เฝ้าระวังกันเผื่อว่าสมคุณอยากจะซักผ้าอีเนาะนะมาฟังกันได้เนาะแต่ดีเจวันนั้นเข้ามานะแจงขนาดเลยนะออกไปฝุ่นตกบึ้งมึงอีกก็มีนอน1ชั่วโมงได้นะครับผมดังนั้นแล้วก็เฝ้าติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของการพยากรณ์อากาศด้วยละกันนะนะครับผมวันนี้มองละปูนก่อนวันศุกร์แล้วนะครับผมวันศุกร์แล้วใครจะไปทางไหนขับรถขับราหรือมันระมัดระวังเนอะแล้วก็เสาร์ติดก็เป็นวันแห่งครอบครัวนะครับผมจะได้แล้วก็อยู่กันนะครับผมไปทางไหนขับรถระวังนะครับผมดูในเรื่องของสภาพอากาศอย่าลืมนะครับผมป้าป้ากันไหนเอิญกันได้เนอะเขาก็จะปิกบานเหมือนกันนั่นแล้วนะครับผมปิกมาป้ากันครับมองหลับปูนกันได้นะครับมันจันหน้าเนาะมันจันหน้ามาป้ากันตอนบ่ายโมงแต่อื่นได้แล้วนะมีรายการอื่นๆติดต่องติดตามกันแฮมนะครับผมเมื่อวานจะปิ้นเดี๋ยวรอฟังดีเจโอมเนี่ยดีเจออยต่างๆนะครับผมมาอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันเลยจนถึงเต็งคืนปุ่นเนอะนะครับผมสำหรับนี้น้องอ้านต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกเซนทุกสายเนอะที่แนะนำเพลงก็เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเตยครับผม95เมกะเฮิรตซ์คืนนี้เปิดไว้เลยห้ามเป็นไปตั้งไหนเนอ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิท

0: ทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะนี
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: Soft Power ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะน้องฟ้าพาเลอร์มาแล้วค่ะบาร์ชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าซุปเปอร์วาไรตี้ดีเจหนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์มาพร้อมเรียบร้อยเลยนะเจ้านางประจำการห้องทรงสวทใหม่นะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าเพิ่นมีการปรับปรุงแม่นะเจ้างามขนาดเลยนะเจ้าท่านใดที่อยากชมเนี่ยนะเจ้าซึ่งทางสวทเขาเองเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สดในรายการต่างๆตัวเองนะเจ้าก็ติดตามกันได้แต่ของดีเจหนุ่งหนิงนี่มาไลฟ์เตือนนะเจ้าวังนี่หน้าบ่ค่อยงามนะเจ้าแต่ติงดงามนั่นก็คือเรื่องราวของมิตรภาพนะเจ้าเรื่องราวของกำลังใจดีๆจะส่งบอกเพื่อนคุณผู้ฟังผ่านบทเพลงเพราะๆนะเจ้าผ่านบทเพลงมนวลๆให้ได้ฟังกันนะเจ้าวันพัดและวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึง 3:00 นสวทละปูนเจ้า FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้ากับดีเจหนุ่มหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์กันตวยวันนี้ยังคงมีหลายๆเพลงเลยนะเจ้าจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้ามีความสุขไปแต่กันนะเจ้าฟังเพลงและก็ส่งกำลังใจดีๆและสาระดีๆในรายการสปะวาไรตี้เจ้า

ช่วงนี้ยังเป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าเป็นต้นเดือนตีพอเงินเดือนเขาออกเนาะนะเจ้าเขามีสตางค์รอไปเสาะกินท่านกินนี่ดีกว่าและแน่นอนนะเจ้าหนึ่งในประเภทอาหารนะเจ้าตีต้องไปกินเหมือนกับว่าเขาใจบะแปงแล้วเขาได้กินนักนะเจ้านั่นก็คือเรื่องของบุฟเฟ่นะเจ้าจ่าย199 299 399 499เงี้ยจะได้กินอย่างพองนะก็ยัดเต็มตีเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้พอกินบุฟเฟ่ไปเนี่ยกินจนอิ่มนะเจ้าแล้วก็ยังอยากจะกินต่อเพราะอยากจะฮือคุ้มได้นะเจ้าต้องกินมันจะเต็มตีเลย199นี่นะนะเจ้าทีนี้มันก็เลยทำให้มีเรื่องของการกินบุฟเฟ่เนี่ยจนแน่นต้องโอ้ยอย่างใดดีนะเจ้าแน่นไปหมดอืดไปหมดเลยนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าดีเจหนุ่มหนิงมีวิธีมาบอกบางเตือที่เฮาบ่ได้กินบุฟเฟ่ฮึอิ่มนะเจ้าแต่เฮาปิกมากินบุฟเฟ่ฮึคุ้มนะเจ้าบ่จะกินเพื่ออิ่มกินฮึคุ้มพอกินนักไปก็จะมีอาการจุกแน่นหายใจลำบากนะเจ้าพอกินหนักขึ้นกระเพาะก็ทำงานหนักขึ้นจนขยายไปเบียดหน้าต้องแล้วก็กระบังลมจนจุกแน่นนะเจ้าอึดอัดต้องเนี่ยมึนคับทายก็ยากนะเจ้าเฮามักจะกินเนื้อสัตว์หนักนะเจ้าบุฟเฟ่เนาะเฮายัด3จานอย่างเดียวเลยพักนี่เคี้ยวไปเลยเอาเลยยิบเลยนะเจ้าซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะย่อยยากกว่านะเจ้าก็เกิดแก๊สในกระเพาะทำให้อึดอัดแล้วก็การกินพักน้อยก็ทำให้ทายยากก็จะยิ่งแน่นต้องนักหนึ่งขึ้นนะเจ้าและจะเนี่ยจะได้นะเจ้ากินให้มันคุ้มเจ้าดีเจเนาะกินบุฟเฟ่บ่ให้อึดอัดจะต้องเนี่ยจะได้นะเจ้ามีวิธีบอกกันก็คือตั้งสติก่อนกินนะเจ้ากินแค่พออิ่มตักมากินทีละน้อยก่อนนะเจ้าบ่ต้องแล้วก็บ่ต้องตักเผื่อบ่ต้องไปมโนหูเว้าเนี่ยมันมากหมู3จานเนี่ยต้องตักไปคือมันเสียมันก็ตักเฮาก็ตักนะเจ้าดีอย่าเสียปั๊บในเสียกาปั๊บนะคือตั้งสติก่อนกินว่าเฮาอยากกินหยังเอาพอประมาณตักน้อยๆก่อนนะเจ้าบ่ป๊อกก็ไปตักเอาแหมเนาะกินพักให้นักขึ้นเจ้าก็จะช่วยการพื้นตีในกระเพาะบ่ฮื้อกินเนื้อหนักล่ําไปนะบางคนก็อาจจะเถียงหน้าปุดตาแม่นะเจ้าแล้วจะไปกินหยังแล้วจะไปกินหยังก็ไปกินบุฟเฟ่ก็แค่กินจิ้นน่ะกะนะแต่เพื่อสุขภาพเนาะก็จะต้องมีสัดส่วนของการกินพักเข้าไปตัวนั่นเองนะเจ้าเฮาก็เลือกพักตีมันดูแบบมีเกรดหน่อยนะมีราคาหน่อยนะเจ้าจะได้คุ้มสำหรับการกินบุฟเฟ่ของเฮานะเจ้าอันนี้นํามาฝากคือมาฟังกันเนาะแต่ก็เคยนะล่าสุดนี่ไปกินหมูกระทะนะเจ้าก็กลายเป็นว่าวันนี้กะก็ต้องมาแล้วจะเขาจะเนี่ยจะใดดีนะเจ้าเอาละนะเจ้าฝากคุณผู้ฟังกันไว้กินบุฟเฟ่จนนั่นต้องทำยังไงเนี่ยบอกไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องนะเจ้าฝากคุณผู้ฟังกันสปาวาไรตี้เจ้า

วันนี้มาอู้เรื่องของผมกันดีกว่าผมคันนะเจ้าผมคันนะเจ้าเส้นผมงิกๆงอๆนะตีหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นต้นเหตุของความคันน่ะแต่แล้วนะเจ้าเส้นผมที่ทำให้เกิดอาการคันเนี่ยมันมีอยู่แต่นะเจ้านะเจ้าผมคันเป็นเส้นผมที่งอกออกจากรูขุมขนที่อักเสบเคยได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกดึงทำให้เส้นผมตีงอกนั่นมีลักษณะงิกงอจี้และหนากว่าปกตินะเจ้าแต่แล้วเส้นผมตีมีลักษณะแบบอี้นะเจ้าบ่ได้ทำให้คันแต่อย่างใดเลยแต่การคันแต่มันเกิดจากอะหยังนะเจ้านั่นก็คือการอักเสบของรูขุมขนรวมถึงการดึงเส้นผมหรือว่ารวบผมแน่นเกินไปนั่นเองจะไปกระตุ้นการ

รังสารอย่างสักอย่างเนี่ยซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ในผิวหนังและก็ทําให้เฮาฮู้สึกคันหัวของเฮาได้นะเจ้านะนอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกทางด้านจิตใจนะเจ้าที่เฮารู้สึกบ่ชอบเส้นผมที่มันงิกงอจี้นะเจ้าซึ่งมันแตกต่างจากเส้นผมเส้นอื่นๆนะเจ้าบางเส้นก็หึกไว้บางเส้นก็หนาไว้นะเจ้าก็ค่อยจักมันออกมานะเจ้าคิดว่ามันจะต้องคันแน่ๆเลยแต่พอดึงมันออกมาแล้วนะเจ้ามันก็บ่ได้หายคันแต่อย่างใดเพราะว่าเหตุผลมันอยู่ในข้อที่1ที่ได้อธิบายไปนั่นเองนะเจ้าผมคันเป็นเรื่องของรูขุมขนที่อักเสบนะเจ้าดังนั้นการลกมันจึงบ่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่จะยิ่งทําให้ทําลายรากผมนักขึ้นนะเจ้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายลองเปลี่ยนมาใช้เป็นมีดยุรนันท์นะเจ้ารู้จักมีดยุรนันท์ก่อมีดยุรนันท์ก็คือมีดแซมมีดแซมก็คือมีดยับมีดยับก็คือกรรไกรนั่นเองเนี่ยเจ้าลองเอามาเล็มออกควบคู่ไปกับการใช้แชมพูและกับครีมหนวดผมตีอ่อนโยนบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรงแบบอีเนี่ยเจ้าจะช่วยลดอาการอักเสบของรูขุมขนและก็ลดอาการคันได้ตัวเนี่ยเจ้านำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการสปาวาไรตี้นั่นเองนะเจ้าโอ้เนาะบางเตือนนะนั่งซองกระจกเนาะได้แนบเห็นอันนะหรือบางเตือก็เงือลูกเพิ่งหลานอ๋อลกคือป้ากามเส้นระบาดนี่นะเจ้านะแถมงอกออกมาเนาะนะเจ้าแถมลกงอกลกผมคันนี่นะแต่ที่ได้ออกมานี่ผมดำทั้งนั้นเลยทีเดียวนะเจ้าฝากสาระดีๆในรายการกันเจ้าสปาวาไรตี้กับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้า

สาระดีๆในรายการมันนี่เนี่ยเจ้าสปะวาไรตี้เนี่ยเจ้าไผ่ตี้กำลังกินข้าวอยู่ก็ต้องขออภัยตัวนะเจ้าเพราะวันนี้จะอู้เรื่องขี้หู จะอู้เรื่องขี้หูฟังนะเจ้าเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยดีดีเจนุ่งหนิงยิบมาอู้มาเล่าให้ฟังในรายการนี่นะเจ้ามาฟังก่อนบางทีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องตีตัวเก่าปะประจบประจบหัน ประสบพบเจอมานะเจ้าก็คือมีเปื่อนนะเจ้าดีเจนุ่งมีเปื่อนอยู่คนหนึ่งไปหาหมอโอ้ยเธอฉันเจ็บหูยากะนะเจ้าก็ไปหาหมอแล้วก็โทรมาเล่าเหมือนกันฟังว่าสรุปเธอเป็นอย่างเดียวในหูเธอเนี่ยฟังอันสามีจมหน้ากาหูเลยอักเสบเนี่ยนะโอ้มันใจยากะเป็นบะเปิ่นเป็นคนอนามัยเนาะเป็นคนสะอาดอาบน้ำเสร็จแล้วก็เอาคัตเติลบัตเนี่ยกะพันหูเจ็ดอยู่หันน่ะแล้วที่นี่ไอเศษของมันกาดนะเจ้ามันก็เข้าไปสะสมสะสมในหูกําน้อยกําน้อยกําน้อยจนเป็นก้อนเป็นก้อนอันสำลีมันเป็นก้อนใหญ่เส้นใหญ่ของคัตเติลบัดน่ะไปอยู่ในหูนะเจ้าก็ให้คุณหมอกรีบออกนะเจ้าทีนี้วิธีการทำความสะอาดหูของเฮาเนี่ยเปิ้นบอกว่าเหมาะพอเฮาอาบน้ำเสร็จหรืออยากแต่ทำความสะอาดสูก็มอกเอาผ้าขนหนูซับซับบริเวณใบหูกระปอนะเจ้าแต่บัดนี้แค่หรือบดีพันหูนะเจ้าเข้าไปลึกจนเกินไปนั่นเองนะเจ้าก็จะทำให้เกิดอาการตุยมานะเจ้าเรื่องของหูอักเสบพองหยังพองเนาะนะเจ้านี่ก็เป็นวิธีการที่นำมาฝากแต่บางคนชอบนะพอพันหัวโดยเฉพาะเอากีบดำเนาะแค่หูนะหน้ามันจะฟินขนาดนะอันนี้แบบอยากไปหาคุณหมอนะเพราะมันสามารถที่จะไปสะสมได้นะเจ้าเกาะวิธีการทำความสะอาดใบหูนะเจ้าก็คือใจผ้าขนหนูซับนะเจ้าบริเวณใบหูของเฮานั่นเองนะเจ้าส่วนหลายคนตีบอกว่าดิเช่นหนิงตะวันนะหูเป็นพิษไปฟังบางสิ่งบางอย่างมาหูเป็นพิษนะวันนี้นะก็จะต้องทำความสะอาดหูใบหูนะเจ้าแหมยางหนึ่งตีทำเฮ้ออาการหูเป็นพิษหลังจากติตะวาได้ไปฟังอะอย่างมานี่นะฟังไปตัวลมขึ้นไปตัวความดันขึ้นไปตัววันนี้ฟังเพลงมวนๆกับดีเจมูนิ่งดีกว่าเจ้าสปะวาไรตี้นะเจ้ามีเพลงลูกทุ่งมวนๆให้ได้ฟังนะเจ้าและแต่ตอนนี้ดีเจมูนิ่งจะห้องเพลงให้ฟังก่อนตอนหนึ่งคัดคันหูไม่รู้เป็นอะไรอันนี้นักร้องเสียงเพี้ยนต้องมานะเอาไปฟังนักร้องตัวจริงท่องเพลงมวนๆให้ฟังกันดีกว่าเจ้า

ช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังภัยตีเจ็บหลังเจ็บแอวอีน้อนะเจ้ามันมีสาเหตุมาหลายอย่างอย่างเช่นทำงานนักนะเจ้าอย่างเช่นลูกนั่งพิษตาพิษถ่าพิษทางนอนพิษถ่าพิษทางอีน้อแต่คุณผู้ฟังเจอก็เจ้าว่าการปวดหลังเนี่ยมันมีสาเหตุมาเห็นอันหนึ่งก็เพราะว่าความเครียดนั่นเองนะเจ้านะมันเป็นจะได้ไหนมาฟังกันพอรอนะเจ้าซึ่งผลวิจัยก็ชี้นะเจ้าว่าความเครียดเกี่ยวกับอาการปวดหลังนะเจ้ามีได้หลายด้านนะเจ้าเช่นเพิ่มความรู้สึกปวดนะเจ้าผลวิจัยชี้ว่าความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิตส่งผลต่อระบบประสาทตียับยั้งความปวดนะเจ้าทําให้บุคลิกแย่ลงตวยเฮามักจะใจถ่ากอดอกฮอไหลหลังข้อมือเครียดซึ่งทําให้คอหลังไหลทํางานบ่สมดุลกันนะเจ้ากล้ามเนื้อตึงขึ้นเมื่อเฮาเครียดนะเจ้าร่างกายเฮาจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีจะทําให้กล้ามเนื้อตึงขึ้นนั่นเองนะเจ้าแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีการเพิ่มความอักเสบความเครียดเรื้อรังนะเจ้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการอักเสบส่วนต่างๆรวมถึงหลังของเฮาตวยวิธีสังเกตความเครียดนะเจ้าฮู้ได้จะได้ว่าเฮาเครียดนะเจ้าอย่างเช่นก่อยๆปวดขึ้นบ่ปวดทันทีนะเจ้ามันจะปวดขึ้นกําน้อยกําน้อยกําน้อยอีหน่อนะเจ้าสําหรับถ้ามีอาการความเครียดนะเจ้าบ่มีอาการร่วมนะเจ้าเช่นช้าหรืออ่อนแรงได้ความปวดบ่รุนแรงอันนี้บ่เกี่ยวกับความเครียดนะสิว่าเป็นช้าหรือว่าอ่อนแรงอีนะเจ้าแล้วก็จะปวดเฉพาะตอนบ่สบายใจนั่นเองนะนะฮันก็นะความเครียดนี่มันสามารถทําให้เฮาปวดหลังได้นะเจ้าปวดได้บ่ใจแต่เฉพาะเรื่องของการทํางานนักอย่างเดียวหรือว่าพิษถ่าพิษทางอย่างเดียวความเครียดก็ทําให้เฮาปวดหลังได้เหมือนกันนั่นเองนะเจ้าหายเครียดย่างได้หายเครียดกินนะบางคนก็กินนะบางคนก็รับบางคนก็อันพักผ่อนอย่างก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่วิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดนะเจ้าคุณผู้ฟังออกกําลังกายลองพอนะเจ้าเดินเอาก็ได้อันนี้ขออวดตัวเก่าหน่อยดีเจนุ่นนิ่งก็เริ่มออกกําลังกายคือตั้งใจเนาะมีเวลาก็ไปออกกําลังกายเดิน30นาที40นาทีนะมันรับดีมันทําให้หายเครียดได้นะเจ้าลองพอแฮปวิธีนึงที่หายเครียดก็คือฟังเพลงตังสวทเจ้ากับสปะวาไรตี้ดีเจนุ่นนิ่งอมรรัศมีพฤกษ์เจ้า

รายการนะเจ้าบ่ใครไปก็ต้องไปเพราะว่าหมดเวลาหมดละนะเจ้าได้ปะกับดีเจนุ่งนิ่งได้ใหม่นะสำหรับรายการสปะวาไรตี้ทุกๆวันพัดและกับวันศุกร์นะเจ้าจริงๆใครปะกันทุกๆวันที่มีรอเรือเลยนะเช่นวันจันทร์ก็มีรอเรือเนาะวันอังคารแน่ก็มีรอเรือวันพุธจะมีรอเรือเรามีกับวันพุธวันพฤหัสก็มีรอเรือเราเป็นวันพฤใส่รึเข้าไปพฤหัสแน่วันศุกร์ก็มีรอเรือวันเสาร์ก็มีรอเรือวันอาทิตย์เหรอนะใส่อาเข้าไปเป็นวันอาทิตย์นะในความคิดถึงป้ากันทุกวันทุกวันที่มีรอเรือยังติบอกไปตะกี้นะในความคิดถึงนะแต่ในการติดตามหาฟังกันนะฟังดีเจหนูถึงได้ต่างคืนนี้ดาเจ้าสบทละปูน FM 95ทุกวันพัดและวันศุกร์2 โมงถึง 3 โมงวันนี้ไปก่อนหมดเวลาแล้วสวัสดีเจ้า

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่

0: และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
1: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกิน

0: เด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

2เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังได้รับฟังนะเป็นการทักทายเขาสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับวันนี้เราเจอกันเนาะวันศุกร์แล้วครับวันเสาร์น้อยเนาะหลายท่านว่านะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับแหมน้อยเดียวนะครับก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องราวจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในชั่วโมงต่อไปของรายการครับเฮาป้ากันช่วงแรกจะนี่ติดตามการกลับในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเฮาไปกันติภาพใหญ่ทั่วประเทศกันก่อน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือของเรา24ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากก็จะอยู่ตอนล่างของภาคเหนือเนาะบ่ว่าจะเป็นจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่4-7นะ4-7ย่ำแห่งกรรมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็เริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ไปตีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ไปตีภาคกลางนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับเปิดกับของพี่น้องประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงนะครับก็ต้องติดตามกันเนาะในเรื่องของวันที่4-7นะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับจังหวัดลำพูนผู้ว่าจังหวัดลำพูนก็กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตี้อาจนะจะเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปช่วงนี้นะครับพักฟังเพลงนะจากทางรายการก่อนนะครับสัก 2-3 เพลงเนาะเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังละเป็นเพลงใหม่ๆซิงเกิลออกใหม่นะครับคือได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

ร้อยคนทักรักคนเก่านะครับเพลงจังหวะสนุกสนุกนะจากซีซันไฟนะครับแล้วก็หน้านั่นไม่ได้เร็วขนาดนั้นของปอซ่านะครับแล้วก็ยิ้มอันตรายนะก็เปิดคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะแล้วก็กลับมาช่วงนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของฟ้าของฝนนะครับเข้าไปดูเรดาร์ละปุ่นนะครับติดตามกลุ่มฝนภาคเหนือตอนบน15นาฬิกาตีผ่านมาฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนค่อนข้างที่จะกระจายตัวนะครับพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะจังหวัดเจียงไฮ้กระจายไปที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สวยอำเภอพานแม่ฮ่องสอนที่อำเภอป้ายนะเชียงใหม่ที่เชียงดาวกัลยาณิวัฒนาสะเมิงแม่แจ่มนะครับแม่วางแม่อ่อนฮอดดอยเต่าและอำเภออมก๋อยนะครับลำปางที่อำเภอแม่ทะครับจังหวัดแปรอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอวังจินจังหวัดน่านในอำเภอนาหมื่นนะครับละปูนของเราพบกลุ่มฝนที่อำเภอลีนะครับคุณผู้ฟังครับกับต่อเนื่องในเรื่องของการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้คาดการณ์วันที่4ถึง7ย่ำแผ่นกำ1ว่าภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดละปูนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569นะครับผู้ว่าจังหวัดละปูนก็กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือนะครับเจ้าวันนี้8โมงเจ้าตีสารกลางจังหวัดละปูนครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดละปูนนะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะนะครับผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับอันนี้ที่ห้องประชุม1ปพพุ่นนะอาคาร3จันทร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเปิดก็มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแนวโน้มสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ําและก็ขึ้นความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการติดตามคาดการณ์ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับวันที่4ถึง7ตุลาคมที่ว่าประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับและที่ประชุมก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะทั้งนี้ก็ในที่ประชุมเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเลยบูรณาการนะครับการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะคณะตีจังหวัดละปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมบูรณาการในการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมในประชุมกันนะตาเจ้านี่นะครับมีแฮมข่าวหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการเนาะขณะนี้นะครับยูเทิร์นหน้าสารกลางจังหวัดละปูนเนาะเปิ่นก่อปิดยูเทิร์นก่อนนะครับเปิ่นฝากแจ้งปิดยูเทิร์นบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดละปูนนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานกลับรถนะครับก็เลยปิดยูเทิร์นชั่วคราวนะครับก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้นนะครับบอกว่าจะเป็นบุคลากรในสารกลางจังหวัดเนาะผู้ที่มาติดต่อราชการนะครับช่วงนี้ก็ไปใช้จุดกลับรถบริเวณจุดกลับรถหน้าโครงการชลประทานลำพูนซึ่งก็ห่างจากสารกลางละปูนไปประมาณ2กิโลเมตรก่อนนะครับทั้งทีมงานเปิ้นเนาะก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้ามาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับไปชอบผักและผลไม้ปลอดภัยนะจากเกษตรกรจังหวัดลำพูนกันดีกว่านะครับต่างพาณิชย์ลำพูนเนาะเพิ่นก็เชิญชวนเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ลำพูนนะครับวันที่3 4เนาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ณบริเวณแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะครับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ก็จำหน่ายทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ครับในสัปดาห์ที่1และ3ของทุกเดือนพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยสดๆจากสวนนะฝรั่งไส้แดงผักปลอดสารพิษไข่เป็ดไข่ไก่อารมณ์ดีๆนะครับแล้วก็อาหารสุขภาพมีก้อนเฮ็ดผักสวนครัวสมุนไพรตามฤดูกาลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวบ่ได้ลืมนะวันที่3 4ตุลาคม2569ย่ำแหม่มคำหนึ่งบริเวณหน้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะครับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนนะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยทีเดียววันนี้รายการ Happy Time 95เวลาเพลงลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับรายการของเฮาปะกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัท Airbus ยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัท Airbus ยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการใช้พลังงานสะอาดจากผลผลิตทางการเกษตรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายวอลเตอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขี

0: เป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053560506หรือ053511000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoonหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ีข่าวดีมาบอก
1: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
2: ข่าวดีที่95
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
4: ดูได้ตอนเย็นนอก
0: ข่าวดีที่95
5: อ้าวพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกระปุกนะเป็นประจำนะ
6: ได้เวลามาฟังข่าวดี
0: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
0: เพลงลูกทุ่งม่วน
6: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ช่วงนี้สภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะเจ้าว่าช่วงวันที่4ตุลา5-6ตุลา7ตุลานะเจ้าหลักๆเลยคือวันที่4-5-6ตุลาเนี่ยนะเจ้าจะเป็นช่วงที่พื้นที่ภาคเหนือเฮามีโอกาสได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองกระจายในปริมาณที่มากขึ้นนะเจ้าจากนั้นเนี่ยวันที่7-8ไปเนี่ยนะเจ้าก็จะลงไปทั้งภาคกลางภาคใต้ตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้เน้นย้ำคุณผู้ฟังนะเจ้ามีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้า4567นะโดยประมาณนะเจ้า4567โดยประมาณจะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองกระจายเพิ่มมากขึ้นนะเจ้ามีสภาพอากาศแปรปรวนเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างที่บอกไประยะแรกเนี่ยจะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศก่อนนะเจ้าหลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนนี้นะเจ้าก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวละเนาะก็เปิ้งมอกกำปอกับงานเทศกาลโคมพอดีนะเจ้าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานะเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเจ้าขมโอฝั่งเจ้าตั้งแต่วันที่30กันยากับวันที่1ตุลาทั้ง2จุดจุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางฉัมเทวีเทศกาลโคมหลากสีบูชาพระนางสักการะพระนางฉัมเทวีแล้วก็เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยนะเจ้าก็เริ่มต้นแล้วเนาะเห็นนักท่องเที่ยวมารีวิวถ่ายรูปกับงานเทศกาลโคมแสนดวงนะเจ้าบางคนจะมาช่วงแบบใกล้พลบค่ำก็แสงไฟกำลังงามนะเจ้าเพราะมันจะมีทั้งแสงไฟจากโคมเนาะแล้วก็จะมีทั้งแสงไฟจากดวงอาทิตย์แสงไฟจากความส่องสว่างปกติยามค่ำนะเจ้าซึ่งก็เป็นแสงนวลนวลเหมาะกับแสงที่กำลังเปิดไฟอ่ะถ่ายรูปออกมาเหมาะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็แต่ละคนที่เปิ้นมาเนาะมาเดียวนี้เปิ้นมีไอเทมใหม่ปั้นห้องอะไรอย่างอ่ะที่มาลัยที่เวลาปั้นมัดผมแล้วปั้นมีพวงมาลัยมากองไว้ที่หัวอีตัวนี้นะใส่ผ้าเมืองเหี่ยมากรรมโคมไทยหูบโอ้ยเหมาะนักท่องเที่ยวทยอยกันมาแล้วนะเจ้าเนาะก็เชิญชวนนะเจ้ามาเที่ยวจังหวัดลำพูนมาถวายโคมสักการะพระนางฉัมเทวีมาถวายโคมบูชานะเจ้าเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุธริพุนชัยที่วัดพระธาตุกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันในช่วงของรายการช่วงนี้เตือนละกันเจ้า

คุณผู้ฟังโยตัวการแน่เจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าฮับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเปิดดูข่าวหันท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมมังกรสาวท่านนี้ดังมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นผู้ว่าเลยก็หาขี่รถทิพย์มังกรขี่รถทิพย์ไปทำงานเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์นะเจ้าตีติดดินและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายเนี่ยนะจ๊ะซึ่งล่าสุดท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเนี่ยจ๊ะท่านได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีปรากฏว่าท่านเดินทางด้วยวิธีการขึ้นรถไฟคุณผู้ฟังท่านไปขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่น415นครราชสีมาหนองคายเนี่ยจ๊ะไปลงที่อุดรขึ้นตอน6โมง21นาทีถึงอุดร11โมงเกิ่งอาจารย์ท่านบอกเนี่ยตรงเวลาและแม่นยำมากแล้วก็ส่งต่อรถต่อรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อาจารย์ก็ขึ้น3ล้อขึ้นตุ๊กๆอาจารย์ไปถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะปันบอกว่าพอไปถึงที่ไอ้อย่างก็ที่อุดรแล้วเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำขายตลอดตังเลยนะเจ้า เห็นแล้วแบบโอ้โหหิวเลยเอ็นนะเจ้าเปิ้นบอกว่าที่อุดรเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานพืชสวนโลกเนาะซึ่งงานเนี้ยได้รับประโยชน์นะเจ้าจากการจัดงานเป็นอย่างยิ่งมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนไปเที่ยวกันเยอะนะเจ้าเปิ้นก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสขึ้นรถไฟมาก็ได้เนอะมายังท่านมาเนี่ยแล้วก็มาดูงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรนะเจ้าอุดรธานีเนาะยิ่งไปกว่านั้นอันนี้ประทับใจมากเลยดูจากข่าวเฮ้ยท่านผู้ว่าเปิ้นมีสลุงคันสลุงเหี้ยอันหนึ่งเจ้าจะว่าสลุงมันก็น้อยเนาะมันเป็นคันเงินอันใหญ่เจ้าคุณผู้ฟังเอาไว้ที่จวนผู้ว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิ้นมาฮับตำแหน่งใหม่ก็จะมีส่วนราชการหน่วยงานอย่างมาแสดงความยินดีมาต้อนรับอย่างเอ็นเจ้าเปิ้นประกาศขึ้นนโยบายเลยบอกว่าบ่ต้องเอากระเช้าบ่ต้องเอาดอกไม้บ่ต้องเอาของขวัญของอะไรอย่างมาฮื้อเปิ้นของดีของเดอของอูดอนอันนู้นอันนี้บ่ต้องเอามาเปิ้นบอกนะ บ่ต้องเอามาแต่ถ้ามานะเจ้าจะจวนช่วยคนยากไร้ติอุดรปรากฏว่าท่านตั้งกองทุนคุณผู้ฟังกองทุนที่ชื่อว่าปั้นห้องให้อย่างเขาเดี๋ยวก่อนเนอกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ฟังก็ตั้งกองทุนนี้ขึ้นนะเจ้าเป็นในลักษณะของการทอดผ้าป่าภัยที่มาเนี่ยก็มากินข้าวหม้อแกงหม้อประกอบมีอาหารกับข้าวราดแกงเนี่ยนะเจ้าไว้สู่เพื่อกินเอเนาะแล้วก็บ่ต้องมามอบดอกมุมดอกไม้อย่างไผจะมายินดีมาเจอเปิ้นเนี่ยก็อ่ะเอาเงินไปใส่ปุ้นขันปุ้นนะเจ้าจะได้เอาไปทานเป็นผ้าป่าช่วยเหลือคนยากไร้ที่อุดรนะเจ้าปรากฏวันเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังได้เงินมาช่วยคนยากไร้อุดร 158,922 บาท 158,922 บาทโอ้พี่น้องชาวบ้านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปกยินดีเนาะยิ้มกันเลยนะเจ้ายินดีที่จะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยกองทุนผู้ยากไร้ที่จังหวัดอุดรธานีนะเจ้าก็นอกเหนือจากนี้ประกอบเปิดจุดรับบริจาคนะเจ้าตี้ไผ่ที่อยากจะช่วยกลุ่มผู้ยากไร้นะเจ้านี่ไปได้แค่2วันเองนะ นะฮะนะฮะนะเจ้าข่าวดีๆเล่าให้กันฟังในช่วงของรายการข่าวดีที่95เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากาดีเจออยนันทพรนะเจ้าฮับดาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า FM 95วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้มีหนึ่งโครงการได้คิกออฟไปแล้วแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรเจ้าคุณผู้ฟังกับโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะเจ้าโดยโครงการนี้คิกออฟไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าคุณผู้ฟังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะจ๊ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจ๊ะว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยมันเริ่มมีผลบังคับใช้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป1ตุลา69ถึง1ตุลา70นะจ๊ะนายกบอกว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยจะเป็นกลไกที่จะช่วยเหลือเชิงรับเป็นเชิงรุกเปลี่ยนรูปแบบการรอเงินเยียวยางบประมาณจากภาครัฐหลังเกิดเหตุมาเป็นการใช้ระบบประกันบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าร่วมกับภาคเอกชนนะเจ้าเปิ้นบอกคือผู้ว่าคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะไปอธิบายและชี้แจงสิทธิ์กับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชาวบ้านได้รับหูสิทธิ์ของตัวเก่าเอนะเจ้าซึ่งขนาดเนี้ยทางจังหวัดลำปูนเฮาก็ได้มอบหมายคือทางด้านของท่านนายอำเภอนะเจ้าสื่อสารไปยังท่านกำนันพ่อหลวงบ้านที่จะได้เข้าไปสื่อสารประกาศเสียงตามสายคือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาได้รับทราบถึงโครงการนี้นะเจ้าโครงการภาครัฐจะซื้อประกันภัยคือกับประชาชนเนี่ยเป็นไปตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมาเจ้าซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยใช้กรอบวงเงินนะเจ้า 15,500 ล้านบาทจะซื้อประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยเหตุกลุ่มนะเจ้าในวงเงิน 15,500 ล้านบาทจะซื้อความคุ้มครองแบบกลุ่มเพื่อกับที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ30ล้านกว่าครัวเรือน76จังหวัด30ล้านกว่าครัวเรือนนี่ก็ตีเป็นครัวเรือนละ3คนเนาะ339ก็ประมาณ90ล้านคนนั้นหมายความว่าครอบคลุมทุกครัวเรือนนะเจ้าทุกบ้านได้สิทธิ์นี้เลยทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมานะเจ้าตรงเนี้ยนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะรอเงินเยียวยาเปลี่ยนจากการรอเงินเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการใช้ระบบประกันภัยช่วยกระจายความเสี่ยงและจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขึ้นกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลา69ถึงวันที่1ตุลาปี2570นะเจ้าเงื่อนไขสำคัญเลยคือประชาชนต้องจ่ายสตางค์สักบาทเจ้าแต่ประชาชนจะได้ประโยชน์ในการที่จะได้รับความคุ้มครองเนาะจะได้รับความคุ้มครองทุกหลังคาเรือนนะเจ้าคุ้มครองอย่างพ่องคุ้มครองภัยน้ำท่วมวัตภัยพายุลมแรงเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ภัยแผ่นดินไหวทรัพย์สินที่คุ้มครองก็จะคุ้มครองโครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยแต่จะบอกครอบคลุมร้านค้าหรืออาคารสำนักงานอันนั้นต้องไปทำประกันอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะแต่อันนี้จะคุ้มครองโครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยทีนี้พอเกิดเหตุปุ๊บจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเองนะเจ้าประชาชนจะได้รับเงินชดเชยเลย2ส่วน2ส่วนเนี้ยวงเงินสูงสุดบ่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนแล้วก็บ่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีตัวนะเจ้าสมมติว่าวันพุธวันเทื่อนี้สุมาเตอร์เนาะน้ำท่วม เกิดเหตุน้ำท่วมท่านสามารถถ่ายรูปนะย้ำว่าท่านต้องถ่ายรูปความเสียหายของท่านไว้ให้มากที่สุดนะเจ้าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วเอาหูบเนี่ยไปเคลมประกันท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งแรกนะจะวงเงินสูงสุดที่ 10,000 บาทความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเปิ้นจ่ายให้ท่านเลย 10,000 บาทส่วนที่เหลือหลังจากนั้นเปิ้นจะประเมินความเสียหายแหมว่าท่านเสียหายอย่างพ่องอย่างพ่องอย่างพ่องแต่จะฮื้อแหมเตื้อนึงเนี่ยบ่เกิน 90,000 รวมเป็น 100,000 บาทอันนี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นสมมติน้ำท่วมรอบนี้ประเมินอย่างใจอย่างกันเรียบร้อยแล้วสุ่ม4สุ่ม5แหม2เดือนไปหน้ามันมาท่วมแหมใหม่นะเจ้าท่วมแหมเมาะอ่ะวงเงินนี้วงเงินเนี้ย 100,000 บาทก็ยังคุ้มครองอ่า
ผู้เอาประกันอยู่นะเจ้าก็หมายถึงว่ายังคุ้มครองท่านอยู่นะท่านสามารถเบิกเคลมประกันได้แหมนะเจ้าเคลมประกันได้แหมบ่เจ้าว่าเคลมบ่ได้เนาะซอดไปถึงช่วงพายุลมหลวงลมหลวงพายุฤดูร้อนช่วงเมษาปีหน้าเกิดเหตุพายุลมหลวงแล้วหลังคาท่านปึ้งท่านได้รับความเสียหายทายหุบอย่างไว้เบื้องต้นท่านได้เลย 5,000 บาทเปิ้นจ่ายให้ท่านเลยบ่ต้องรอนะเจ้าแถมส่วนที่เหลือบ่เกิน 95,000 บาทนี่เปิ้นประเมินความเสียหายก่อนเช่นเดียวกับแผ่นดินไหวจ่ายให้เลย 5,000 บาทให้ท่านจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างเบื้องต้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะประเมินความเสียหายแล้วเปิ้นจะเคลมประกันให้ท่านแถมบ่เกิน 95,000 บาทจะครอบคลุม3ภัยอย่างที่บอกน้ำท่วมลมพายุนะเจ้าแล้วก็แผ่นดินไหว3เหตุการณ์สำคัญส่วนในกรณีที่ภัยน้ำล้อมน้ำล้อมหมายความว่าบ้านท่านเนี่ยน้ำบ่ท่วมแต่ปิดท่วมปิดถนนปิดทางเข้าออกอย่างของท่านหมดเนี่ยนะเจ้าอันเนี้ยท่านอยู่แบบเนี้ยติดต่อกัน7วันท่านจะได้รับความช่วยเหลือชดเชยอยู่ที่ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะเจ้าส่วนชีวิตเนาะถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมลมหลวงแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินที่เป็นความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนนะเจ้าสำหรับประกันภัยที่อยู่อาศัยในความคุ้มครองกรณีบ้านหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนโดยบัตรจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม์นะเจ้าก็คือถ้าบ้านนี้มี3คน4คน5คนสูงมากเตอะเอ็นนะเจ้าก็ได้คนละ2ล้านถ้าเป็นอย่างไปเอ็นนะอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นนะเจ้าสำหรับโครงการที่รัฐบาลประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะเจ้าคือโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนกรณีภัยน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะเจ้าท่านจะมีเงินก้อนตรงเนี้ยในการที่จะเข้าไปเยียวยาดูแลท่านในเบื้องต้นและหลังจากนั้นก็จะประเมินความเสียหายและจ่ายให้แหมก้อนหนึ่งนะเจ้าส่วนการให้ความช่วยเหลือจากทางภาคราชการก็ยังคงเป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ปันจะช่วยเหลือท่านแหมช่องทางหนึ่งตัวนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเนาะเป็นโครงการดีๆที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนนะเจ้าเราคือท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่รายการเนอร์ดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ามีทำกันเข้ามาหลายเหมือนกันเนาะเรื่องของการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนั้นก็เป็นงานที่ทางจังหวัดลำพูนร่วมกันกับเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าจัดงานเรื่องของไทยแลนด์วิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนขออภัยระหว่างวันที่25กันยาถึง4ตุลาเนี่ยเจ้าจัดถึงวันที่4ตุลานี้แล้วนะเจ้าบริเวณพื้นที่เมืองเก่าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเจ้าคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยนักท่องเที่ยวที่มาแอวถ่ายรูปลำพูนยามค่ำคืนช่วงนี้จะประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าก็เป็นการเปิดมุมมองของเมืองเก่าลำพูนเจ้าผ่านการผสมผสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่สืบทอดยาวนานมากว่าปัน300ปีเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ปัญหาระบบโปรเจคชันที่ทันสมัยนะเจ้านำเสนอไว้ทั่วเมืองลำพูนเลยที่วัดพระธาตุสะพานข้ามแม่น้ำกวงนะเจ้าประตูต้านางวัดจังรองคูเมืองวัดมหาวันพระรอดหลวงคุ้มเจ้าหลวงนะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่ซ้ำงามนะเจ้าก็ร้านกาแฟ Back to Basic เนาะก็มีสีตีสัตว์ส่องเข้าไปสวยงามนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนี่ยนะเจ้ามีการนำเสนอความงดงามวัฒนธรรมในมิติใหม่เนาะเป็นการขับเคลื่อนสิ่งที่จะเชิญชวนคือกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าได้มาย้อนเวลามาสัมผัสความงดงามในรูปแบบของการแสดงแสงสีเสียงนะเจ้าที่สวยสดงดงามเนาะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยมาแอวชมได้นะเจ้าพลุเนี่ยจะมีสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรถรางชมนะเจ้าชมการจะแสดงแสงสีเนี่ยในจุดต่างๆได้ไปขึ้นรถรางที่คุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์นะเจ้าเปิ้นจะมีรอบระยะเวลาของเปิ้นฮือดูอยู่นะเจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ใน Facebookวิจิตก็ได้นะเจ้าใน Facebook วิจิตก็ได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถดูรายละเอียดกันได้นะเจ้ากับอีกหนึ่งงานตระการตาที่จังหวัดลำพูนเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วเนาะสองส่วนด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังที่วัดพระธาตุกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569และก่อที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกับงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าก่อเป็นจุดสำคัญเนาะสองจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโคมบูชาองค์พระธาตุนะเจ้าจะมีการประดับประดาโคมล้านนาที่มีสีสันสดใสอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะเจ้าที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เป็นการถวายโคมเพื่อสักการะพระนางจามเทวีนะเจ้าก็สวยสดงดงามเนาะงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเจ้าคุณผู้ฟัง1ตุลาคมเริ่มแขวนโคมดวงแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านนายกเหล่ากาชาดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้านายกสมาคมโรงแรมและที่พักจังหวัดลำพูนคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณฟ้านะเจ้ากัดซันเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมเป็นปฐมฤกษ์ของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จากวันนี้ไปเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าบูชาโคมถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุที่วัดพระธาตุอย่างเป็นทางการแล้วนะเจ้าส่วนวันที่23ตุลานั้นจะมีพิธีแถลงข่าว14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงานโคมแสนดวง22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่โคม24พฤศจิกาจะมีการเทศมหาชาติ
นะจ๊ะแล้วก็ถวายโคมเป็นพุทธบูชา30พฤศจิกายนนั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพูนชัยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามาได้มาเลยนะจ๊ะมาได้มาเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้าเช่นเดียวกันกับเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจักรมเทวีประจำปี2569นะเจ้าเมื่อวันที่30กันยาล่วงหน้าวัดพระธาตุ1วันตั้งเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าท่านนายกบุญประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้าพร้อมกันกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลเครือข่ายชุมชน17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะเจ้าเปิ้นก็ร่วมกันแห่ขบวนเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจักรมเทวีซึ่งเคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าผ่านถนนอินทรยงยศนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบได้เห็นแสงไฟจากโคมหลากสีแล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจักรมเทวีนะเจ้าท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมกันกับคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองก็ได้ร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมนะเปิดงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจักรมเทวีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจักรมเทวีจุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจักรมเทวีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเชิญได้ทั้งที่วัดพระธาตุและก่อทั้งที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจักรมเทวีนะเจ้ากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพูนชัยและงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจักรมเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจักรมเทวีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเชิญชวนได้เชิญชวนมาร่วมกันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็วันนี้ถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการตั้งสวทละปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีเจ้า

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

Namaste. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนะติดตามรับฟังเนาะรายการนะครับคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เฮาป้ากันเนาะยามแลงนะ 18:00 นของวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับมาอัปเดตข่าวสารนะติน่าติดตามกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้สลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะครับที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรวมถึงข่าวเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดอัปเดตนะครับนะตั้งเชียงใหม่เปิ่นก็ประกาศด่วนที่สุดนะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะแจ้งถึงนายอำเภอทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานะสาธารณภัยในพื้นที่นะครับนะติดตามกันในช่วงแรกครับวันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการเนาะลักษณะอากาศประเทศไทยไว้ดังนี้นะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้เนาะ 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือเนาะมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ20ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากก็บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ส่วนในวันที่4ถึง7เนี่ยมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่3ออกประกาศเมื่อเวลานะครับแมลงวันนี้นะครับ 17:00 นที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็มีผลกระทบตามภาคต่างๆนะครับช่วงเวลาดังนี้วันที่4นี่บริเวณภาคเหนือตอนบนและนะครับด้านตะวันออกของภาคเหนือเนาะภาคด้านตะวันออกของภาคเหนือนี่ก็จะตั้งน่านเนาะตั้งเชียงไฮ้พะเยาแปร่อย่างนี้นะนะครับแล้วก็วันที่5ที่6นี่บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่5ถึง6แล้วก็วันที่7นี่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าช่วงปลายฤดูฝนเนาะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็จังหวัดเจียงใหม่นะได้ออกประกาศตะกี้นะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะกรณีอุทกกับภัยนะน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับปี2569นี่นะเปิ้นก็ได้ออกประกาศนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะถึงนายอำเภอทุกอำเภอรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเปิ้นก็สืบเนื่องมาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยมีประกาศในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือเนาะช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่5ถึง7นะอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับทำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่นะครับโดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังนะพื้นที่เสี่ยงและลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะซึ่งพร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่นะครับอันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประกาศนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งด่วนทุกอำเภอนะรวมถึงประชาชนเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ตวยเน้อคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในรายละเอียดของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนภาคเหนือตอนบนนะก็ตรวจพบอากาศนะครับตีอมก๋อยสะเมิงเชียงใหม่ว่ามีฝนตกแล้วนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆของจังหวัดลำพูนนี่ยังบ่มีกลุ่มฝนในปรากฏในเรดาร์แต่อย่างใดนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาฟังป้ากันช่วงต่อไปครับสาระดีๆเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพดีๆในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลเนาะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบอกว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะ mindset นะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสเขาก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีจอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักเอ๊ะอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18แห่งแบ่งเป็น17สถานีและ1ป้ายหยุดรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่ระดับให้เนาะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่ง9แห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยครับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายเหนือนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแรกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ตีนในนะรอขึ้นแล้วก็นอกคุณผู้ฟังครับใครใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นจะได้กันพองนะฟังเพลงสลับกับสิ่งที่น่าสนใจข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมากะอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบถึงข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับที่จังหวัดลำพูนบ้านเฮาว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสลับกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในวันหยุดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการเนาะดีดีเจโอมจัดวันนี้นี่นะนะครับแล้วก็ป้ากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายยชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใ

0: ปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartวิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smartได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความ

0: ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
3: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททตนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละอธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
4: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง หากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนหน้านั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Craft Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับกับเบสวรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21ต่อ17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21ต่อ13เสมอกัน1ต่อ1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอโชฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15ต่อ8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีอ่ะนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงขะกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดนำเป็นมวยขวากับมวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1 4ต่อ1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะว่าเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4ต่อ1เสียงแครขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับและปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะการมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วก็น้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย1 2เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกรรมการชูมือให้เราชนะครับ 4-1เสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0-2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2-0เซตนะนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2-0เซตนะครับ 15-9 และ 15-4 นะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2-1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับก็ไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3ผมไม่มีการชิงนะฮะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัลนะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัลนะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสุนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสุนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสุของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4-2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสุของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะครับนี่ก็คือยูยิสุนะครับจากยูยิสุนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันร่างของเราลงแข่งขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันทูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับด้านของหมาจึงเย่ยวจากจีนนะครับปรากฏว่าในแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1-9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4-5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลแล้วแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะเทควันโดส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบ่งน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวมาจิงเหียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับ ของนักกีฬาของเรานะอ่ะเชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้เหรียญรางวัล นะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตำแหน่งของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตำแหน่งของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะทางด้านของกิตยัตนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานในรอบ16คน0ต่อ2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสันสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2ยกนะฮะ1ต่อ2 1ต่อ2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นกันยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาคีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมนะถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีทวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะสำหรับการแข่งบีทวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆ นะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ต้องรับโปรเพชเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พารวมนะครับ8อันเดอร์พาขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะของเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาเขา12อันเดอร์พาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงษ์สภัทรเหล่าภักดี2โอเวอร์พา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายแล้วก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปเปียโนอภิชยายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่ 3 underpar นะครับ3 underpar นะฮะ3 underpar ก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปร PK พัชรจุฑาคงกระพันจบที่3 overpar ที่17ร่วมและโปรซิมนัทกฤษดาวงทวีลาภนะนัทกฤษดาวงทวีลาภ8 overpar ที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15 underpar โปรสิงคโปร์12 underpar และโปรจีนครับยินร่วนหนิงเนี่ย11 underpar เรายังมีโอกาสไหมหกร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พาร์นะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะอยู่ที่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาร์ก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอว่าจะกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนแล้วครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจ่าอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนอร์เศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งในการคิรินชายนะครับทางด้านของจ่าอังสุธาสาวิทกับนอร์เศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจ่าอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนอร์เศรษฐดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมูฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครชเทมโบเนสเอลิมิเนชั่นเรทแล้วก็พอยต์เรทจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวภูริพลบุญสอนนะครับยอดลงกดของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะตั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวภูริพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก 4x100 เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ภูริพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะเนื่องจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง
1: 25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญ นะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญ นะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญ นะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกง7ทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์นะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังนะอิกลาสสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์น่ะเขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายๆคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัตนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวณิชชูทองกฤษณากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปรือทองนะกำพลปฐมอัคคกุลผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนัดสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90บวก6 1ประตู90บวก7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ 9-2 นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงแชมป์เลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทั้งแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดมือหนึ่งของไทยเลยแหละครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ Moto GP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14นะคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.41.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 น.ตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10นาฬิกานะฮะโมโต GP 12นาฬิกานะฮะ True Vision Now แล้วก็ Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพฤฒพงษ์นะฮะน้องอุ้มนะฮะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึก Edemesi Moto 4 Asia Cup สนามที่3นะที่ Twin Ring Modeki เหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพรุษพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย 2-0 ล่ะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทาน ณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570

0: ผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโลยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนาคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโลยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
2: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรัมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
4: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนาย

0: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
1: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
0: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
3: ายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
4: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
3: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการส่งผลให้พื้นที่กว่า52%ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิวค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันต์ภูลเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป0-2ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครอง ด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกศิรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์ 3-1 เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
9: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปูดิพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคแต่หมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองคลื่นมนุษย์หลั่งไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมื่อยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านสุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยก่อนจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2 ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับ

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงรู้ว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบางถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

พิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแปลนโกยแนบกระโดดขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเมย์ช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามไปด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคหนึ่งลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงโวยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับศาลเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนวูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

อ้อยเสียหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวๆถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: kHz เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: Thank you.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะ

ดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากแหละครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%กว่าเท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงานแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จ และก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าถ้านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอชแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอชในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ย เราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่ากระดูกสันหลังสะโพกและข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแซงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานยังย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถจกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-11 บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมานีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: ศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
0: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
7: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การควบคุมเส้นทางการเรียนตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชนชิดาสังทองรายงาน
2: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
9: พันเอกเอกวดิษชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชา นันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดี

ูกติดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเฮานั้นเนี่ยมันบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจจิตใจของเฮานี่ระหว่างร่างกายและจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เปิ้นถึงเรียกกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างนั้นเกิดมาจากใจของเฮาก่อนใจของเฮานั้นจะแสดงกิริยาอาการออกมาตามความคิดความคิดนี้ถ้าหากว่าคิดดีก็ดีไปถ้าคิดบ่ดีก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของเฮาความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มที่จะนำพาชีวิตไปเอาไปดีหรือว่าเอาไปบ่ดีเอาไปให้เกิดความเจริญหรือเอาไปให้เกิดความเสื่อมเพราะว่าความคิดก่อให้เกิดการกระทำถ้าคิดในเรื่องอะไรอย่างบ่อยๆปักใจจนกลายเป็นเจตคติแล้วก็มาแคร์ว่าจะต้องมีพฤติกรรมไปในทำนองนั้นสมัยเฮาเป็นละอ่อนครูสอนให้เฮาบวกเลขหลายๆลักบวกต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ได้รับผลลัพธ์ออกมาถูกต้องบางครั้งการบวกเลขของเฮาผิดเมื่อครูเฮือทำใหม่ผลลัพธ์ออกมาก็ถูกแล้วจากนั้นมาครูก็เฮือเสาะหาดูว่าขั้นตอนไหนที่มันผิดพลาดเฮือย้อนไปดูตั้งแต่ตอนท้ายๆและก็สาวหาความผิดไปเรื่อยๆเมื่อดูไปดูไปก็ปรากฏว่าบวกถูกทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนหนึ่งในตอนต้นๆมันผิดเมื่อมันผิดในระดับขั้นตอนที่หนึ่งแล้วขั้นต่อไปมันก็พลอยผิดพลาดไปตัวเมื่อตรวจเช็คว่ามันผิดที่ไหนจุดใดก็แก้ที่หันจุดนั้นและก็แก้จุดอื่นๆต่อมาผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบถูกต้องเรื่องของคนบ่ต่างไปจากนี้ถ้าจุดแรกๆหรือว่าตอนต้นๆ นั้นเฮาคิดผิดคือว่าเรื่องของเฮาบ่แตกต่างจากการคิดเลขเลยการคิดเลขนั้นบวกเลขเนี่ยถ้าผิดแต่ต้นผิดไปหมดชีวิตคนเฮาถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็ผิดความคิดก็ไขว้เขวไปหมดแนวโน้มที่พฤติกรรมของคนคนนั้นจะแสดงออกมาก็จะเป็นไปในทางที่ผิดย่อมมีมากกว่าหนทางถูกยกเว้นจะต้องรีบแก้ไขให้คือถูกเหี้ยตั้งแต่ต้นมืออาตมาภาพขอนำเอาเรื่องราวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกระบวนการคิดที่แตกต่างซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้เคยสดับรับฟังมาอยู่โดยตลอดเรื่องแรกก็คือเรื่องเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของหญิงนครโสเภณีถูกแม่นำเอามาทิ้งไว้ข้างทางต่อมาเจ้าชายแห่งแคว้นมคธมาพบเขาก็นำเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ละอ่อนน้อยคนนี้มีชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์ชีวกเป็นเด็กฉลาดช่างคิดช่างจำช่างเจรจาวันหนึ่งเปิ้นเล่นเกมแล้วทีนี้ก็เล่นไปแล้วเปิ้นก็ชนะทุกครั้งเลยเล่นไปทุกครั้งทุกตาก็ชนะเพื่อนแทบทุกครั้งเพื่อนๆที่พ่ายแพ้ต่อเกมนั้นก็เลยอู้ขึ้นมาแบบทำนองที่ว่าต้องการจะข่มชีวกโกมารพัฒน์เพื่อหันถึงปมด้อยของตัวเก่าแม้จะฉลาดเพียงใดเก่งเพียงใดก็บ่น่าจะยกย่องเพราะว่าหมู่บรรดาเพื่อนๆบอกว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เก่งจริงกำอู้ของเพื่อนๆก็มาสะกิดเตือนใจชีวกโกมารพัฒน์ชีวกก็ไปถามเจ้าชายอภัยผู้ซึ่งตัวเก่าคิดว่าเปิ้นเป็นพ่อมาตลอดเพราะเปิ้นเอามาเลี้ยงถามเปิ้นว่าพ่อของผมแม่ของผมเนี่ยเป็นไผคาดคั้นจนได้ความจริงว่าตัวเก่าเป็นลูกกำพร้าจากนั้นมาชีวกก็เริ่มคิดความคิดของคุณชีวกโกมารพัฒน์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเปิ้นคิดว่าเพื่อนๆดูถูกเขาว่าเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่น่าเจ็บใจยิ่งนักถึงเฮาบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาก็จะต้องเสาะแสวงหาวิชาเอามาใส่ตัวตนของเฮาขึ้นนักเพื่อที่จะเอาชนะหมู่บรรดาละอ่อนที่มีพ่อมีแม่นี้ขึ้นได้เมื่อคิดดังนี้จึงหาทางที่จะไปศึกษาเล่าเรียนเพราะคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนต้านที่จะทำให้คนเจริญก้าวหน้าเมื่อหันบรรดาหมู่พ่อก้าต่างเมืองมาก้ามาขายก็เลยเข้าไปตีสนิทขออาศัยเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาตัวเองไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็ไปฝากตนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณที่ไปนี่นะก็บอกให้ป้อเปิ้นตัวนะบอกให้เจ้าชายอภัยคือหมายความว่าแอบไปถ้าไปขอตรงๆเจ้าชายอาจจะบ่ให้ไปก็ได้เปิ้นก็เลยแอบไปกับบรรดาขบวนของป้อก้าต่างหลายต่างปวงไปถึงเมืองตักกศิลาเมื่ออาจารย์รับเข้าเป็นลูกศิษย์และเปิ้นก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันมันเพียรใช้เวลาถึง7ปีจึงจะจบหลักสูตรจบการศึกษากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมีเรื่องเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับนั้นเงินเปิ้นหมดเปิ้นก็เลยคิดหาทางที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นรักษาคนไข้บังเอิญเปิ้นได้รักษาเศรษฐีคนหนึ่งทำให้เศรษฐีคนนั้นหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเปิ้นก็ได้เงินกลับมาบ้านมากมายนำเอาเงินนั้นไปถวายเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมพร้อมทั้งขอขมาเจ้าชายอภัยพ่อบุญธรรมของเปิ้นที่เปิ้นได้ลบลี้หนีไปเฮียนโดยบอกบอกล่าวแต่ว่าที่เปิ้นไปนั้นไปเพื่อต้องการเรียนวิชาเปิ้นจึงต้องทำอย่างนั้นเจ้าชายอภัยนี้เปิ้นก็อภัยสมชื่อขอชีวกโกมารพัฒน์ขอพระราชทานอภัยโทษนั้นเปิ้นก็ประทานอภัยโทษให้บังเอิญปรากฏว่าในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายอภัยและเป็นพระราชาผู้ครองเมืองราชครึแคว้นมคธราชมีพระราชอำนาจใหญ่โตมากชีวกโกมารพัฒน์ก็อยู่ในฐานะเป็นหลานบุญธรรมของเปิ้นปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทรงพระประชวรด้วยพระโรครุนแรงชนิดหนึ่งคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็จ้าวิชาความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมารักษาจนหายขาดได้รับพระราชทานสวนมะม่วงเป็นบำเหน็จรางวัลคือขันตั้งหมอในตอนนั้นเนี่ยมีตึงเงินตัวแล้วก็มีสวนมะม่วงกว้างใหญ่ส่วนหนึ่งเอามอบให้ชีวกโกมารพัฒน์แล้วก็พระราชทานตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและด้วยความที่ว่าเปิ้นเป็นคนช่างคิดรู้จักคิดจึงได้ไปถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและถวายการรักษาพระภิกษุสามเณรต่างหลายแห่งตัวเมื่อเฮาอ่านประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยละเอียดแล้วคงบ่แปลกใจที่หมอชีวกโกมารพัฒน์คิดแต่ในทางที่ดี เป็นต้นว่าคิดจะถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าเพื่อถวายการรักษาพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นการช่วยให้พระองค์ทรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระองค์ก็จะได้ทำหน้าที่เยียวยารักษาอาการป่วยทางใจคือหมอชีวกรักษาโรคทางกายพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นหมอรักษาโรคทางใจโดยเฉพาะโรคกิเลสของบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายโดยทั่วไปถ้าร่างกายของพระองค์ท่านสมบูรณ์ก็จะทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์คิดอย่างนี้เพราะว่าเปิ้นคิดถูกคิดเป็นคิดอย่างมีระบบเปิ้นหูว่าโรคที่คุกคามมนุษย์ที่นักหนาสาหัสก็คือโรคใจคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นเพียงแค่หมอรักษาโรคทางกายเมื่อหันว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจจึงคิดที่จะช่วยให้งานรักษาโรคทางใจของพระพุทธองค์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบก็เลยตัดสินใจไปถวายการทนุบำรุงพระพรณามัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในฐานะเป็นหมอทางใจเป็นแพทย์ที่รักษาทางใจของมนุษย์ที่ว่าแปลกก็คือที่หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีจากสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกจบจากการศึกษาในระดับสูงการศึกษาอบรมนั้นจบมาเป็นอย่างดีช่วยทำให้หมอชีวกคิดไปในแนวทางสร้างสรรค์อย่างนี้คนอื่นๆที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างนี้ก็คงคิดมาแตกต่างจากคุณหมอไปนักที่แปลกก็คือว่าเมื่อครั้งแรกที่สุดครั้งที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ยังเป็นละอ่อนทำไมละอ่อนน้อยอย่างคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ไม่คิดไปอีกมุมหนึ่งคือเมื่อถูกละอ่อนคนอื่นๆด่าว่าเสียดสีว่าลูกบ่มีป่อบ่มีแม่เป็นต้นว่าคิดว่าคนหมู่นี้ดูถูกกูฝากไว้ก่อนเตอะกูเป็นใหญ่มาเมื่อใดกูจะทำให้มันสำนึกขึ้นได้ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเอาทางชนะด้วยวิธีการที่บ่ถูกต้องถ้าปะเหมาะข้อดีได้เป็นเจ้าเป็นนายจริงๆก็อาจจะยับเอาบรรดาละอ่อนที่เป็นเพื่อนๆที่ดูหมิ่นประนั้นไปลงโทษหรือบ่อั้นก็ไปกันแกล้งต่างๆนานาฐานะที่เหยียดหยามดูหมิ่นคนอย่างเขานี่ละญาติโยมต่างหลายจุดแรกนี้สำคัญที่สุดถ้าเริ่มคิดถูกตั้งแต่ต้นมือและประคับประคองให้ความคิดนั้นคงเส้นคงวาต่อไปความคิดถูกความคิดเป็นนั้นก็จะช่วยปาชีวิตของคนคนนั้นบ่ว่าจะเป็นภัยก็ตามเพื่อดำเนินไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งในต่างโลกและต่างธรรมทีนี้ก็การคิดถูกเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาละเราลองมาหันดูตัวละครแห่งท่านหนึ่งเป็นละอ่อนเหมือนกันท่านนี้เป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลเกิดจากนางทาสีที่กษัตริย์สากยะนั้นส่งไปถวายแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อข่าวที่พระเจ้าประสิทธิโกศลส่งราชทูตมาขอคติยนารีจากสากยะราชตระกูลเพื่อเอาไปอภิเษกสมรสตัวเองแต่บรรดาหมู่สากยะนั้นเปิ้นถือคติอย่างหนึ่งคือว่าเปิ้นจะบ่ยอมแต่งงานนอกจากวงตระกูลของเปิ้นคือฮักษาสายเลือด

สถาปนาตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีอยู่ต่อมาก็ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายวิทูรภะปรากฏว่าวันหนึ่งเจ้าชายวิทูรภะเดินทางไปเยี่ยมพระเจ้าตาแต่กลับถูกบรรดาชาวสักยะราชตระกูลดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาเป็นต้นว่าเอาน้ำนมมาราดรถคัดสีพระแท่นที่เจ้าชายวิทูรภะประทับอยู่ในว่าเปื้อนหื้อล้างเสนียดจันไลเจ้าชายวิทูรภะกำลังเป็นละอ่อนน้อยอยู่อายุอานามยังบ่บรรลุนิติภาวะเตื่อหูว่าบรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลปฏิบัติอย่างนั้นต่อพระองค์ก็มีความรู้สึกโกรธที่ถูกเจ้าสากยะซึ่งล้วนแต่เป็นพระญาติพระองค์ทั้งนั้นดูถูกเหยียดหยามก็เลยเริ่มคิดในทางที่น่ากลัวอย่างยิ่งคิดว่าวันนี้หมู่เธอเอาน้ำนมมาล้างที่กูนั่งต่อไปเมื่อกูเป็นใหญ่ขึ้นมากูจะเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างเท้ากูให้ได้ถ้าละอ่อนอู้เพียงครั้งเดียวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ห้ามไว้สอนบะฮือคิดเร็วไหลอย่างนั้นก็คงบ่เป็นหยังแต่ระวังอย่าปล่อยให้ความคิดอย่างนั้นฝังจิตละอ่อนไปเมินๆถ้าฝังจิตฝังใจละอ่อนเมินๆมันก็จะก่อตัวรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพฤติกรรมที่บ่พึงประสงค์เจ้าชายวิทูรภะก็เฉกเช่นเดียวกันคงบ่มีไผฮู้หรือหูแต่ระวังในจุดนี้ปล่อยให้เจ้าชายวิทูรภะนี้มีความคิดแค้นฝังใจในพฤติกรรมของหมู่บรรดาสากยะราชวงศ์และคุณคิดหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อเจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มใหญ่ได้เป็นมหามกุฏราชกุมารแล้วก็ยังบ่เลิกคิดอย่างนั้นรอให้พระเจ้าประเสนที่โกศลสมเด็จพระราชบิดาพระราชทานตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ก็รอบ่ไหวเมื่อรอบ่ไหวก็ทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดแย่งอำนาจจากเสด็จพ่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์เมื่อได้เป็นใหญ่เหนือเมืองสาวัตถีแทนเสด็จพ่อแล้วญาติโยมทั้งหลายตอนนั้นเจ้าชายวิทูรภะมาคิดเลยว่าตีเปิ้นยึดราชสมบัติจากพ่อเปิ้นแล้วก็ขับพ่อเปิ้นหนีไปนั้นพ่อเปิ้ลหนีไปแล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณหน้าประตูเมืองราชคฤห์หวังที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นหลานเพื่อมาช่วยล้างแค้นแทนพระองค์แต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนเหี้ยก่อนเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ได้ถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภะนั้นบ่เคยคิดที่จะไปทำบุญคุณตอบแทนพ่อแม้กระทั่งจะเชิญพระบรมศพมาถวายพระเพลิงก็บ่ทำปล่อยให้พระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์แห่งพระองค์หนึ่งต้องรับพระราชภาระธุระดำเนินการเนิ่นความเค้นที่อยู่ในใจของเจ้าชายวิทูรภะนั้นสุดที่จะนิ่งเฉยละเลยอยู่ได้ก็เลยยกทัพไปหมายจะฆ่าล้างแค้นเอาเลือดบรรดาเจ้าสากยะมาล้างพระบาทของพระองค์ตามที่ลั่นวาจาไว้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานก็เสด็จมาดักหน้าเจ้าชายวิทูรภะคันเมื่อหันพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถวายบังคมในฐานะที่เป็นพระประยุรญาติจันทร์ผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสให้เป็นในให้เข้าใจเอาเองว่าเลิกคิดอกุศลอย่างนั้นเหียแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภะก็บ่ได้คิดด้วยความเกรงพระทัยจึงแค่ยกทัพกลับไปแต่ความคิดจะแก้แค้นก็ยังบ่สงบเตื่อวันดีคืนดีก็ยกกองทัพไปใหม่ไปปาพระพุทธเจ้าแห่มก็ปิกมาแห่มบ่เมินมานั้นก็ยกกองทัพไปแห่มกำหนึ่งคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมบัปปะพุทธเจ้าบอกไปห้ามละเจ้าชายวิทูรภะจึงยกทัพข้ามพรมแดนเข้าไปเมืองกบิลพัทสั่งประหารหมู่บรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลสิ้นพระชนเป็นจำนวนนักที่หนีรอดไปได้ก็คงมีจำนวนหนึ่งแต่หลังจากสงครามฆ่าล้างโคตรคราวนั้นแล้วเรื่องราวของบรรดาเจ้าเหล่าสากยะราช

0: ตระกูลก็หายไปจากโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ละเป็นเรื่องสำคัญจุดเริ่มคือความคิดถ้าคิดผิดแล้วก็ปล่อยให้คิดผิดไปเรื่อยๆก็จะนำความวิบัติมาเฮ่นำความวิบัติมาเฮ่แก่เฮาคือตัวเฮาแล้วก็นำความวิบัติมาเฮ่แก่สังคมดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย้ำว่าการศึกษาทำเมื่อชีวิตพัฒนาแต่ถ้าบ่ฮู้จักคิดหรือคิดไม่เป็นกระบวนการศึกษาก็จะบ่เกิดการให้การศึกษาที่ถูกต่างเริ่มต้นที่กระตุ้นให้คนรู้จักคิดให้ถูกตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่นั่นละทีนี้การคิดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเราคิดเราจะต้องคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเคยเล่านิทานให้ท่านต่างหลายฟังอยู่เรื่องหนึ่งญาติโยมต่างหลายก็ลองฟังว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกมีกระทาชายนายหนึ่งเลี้ยงลิงไว้เป็นฝูงแกอยู่กับลิงมาเมินจนกระทั่งสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องระหว่างคนกับลิงคืออู้ภาษากันได้เข้าใจกันได้กระทาชายนายนี้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนใหม่ๆบอกว่าเป็นต้นอย่างแต่ว่าเพียงแค่นิทานบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อาจจะเป็นมะม่วงเป็นมะลำไยประมาณนี้ละต้นไม้ที่กำลังเอาลงดินใหม่ๆย่อมต้องการดูแลเอาใจใส่พอสมควรบังเอิญว่าวันหนึ่งกระทาชายนายคนนี้มีธุระจะต้องเดินทางไปทำธุระต่างเมืองสักระยะหนึ่งก็เลยสั่งหัวหน้าลิงช่วยกันดูแลต้นไม้แตนแก่ตัวหัวหน้าลิงก็บอกว่านายไม่ต้องเป็นห่วงผมและลูกน้องจะดูแลส่วนของนายให้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้านายไปแล้วแกก็เรียกประชุมบรรดาบริวารลิงทั้งหลายซึ่งเป็นลูกน้องของแกบอกว่าก่อนเจ้านายจะไปเจ้านายสั่งให้ข้าดูแลต้นไม้ให้ดีหมู่เฮาต้องช่วยกันรดน้ำต้นไม้อย่าให้ต้นไม้ได้เหี่ยวแห้งเน่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเฮาปากันไปรดน้ำรดวันเว้นวันก็พอละถ้ารดถึงวันหากจะเน่าทีนี้ก็แจ้งบัดเจ้ามาบุงบรรดาลิงและบริวารต่างหลายก็ปากันไปตักน้ำรดต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงหัวหน้าลิงนั่งกึดอยู่พักหนึ่งก็เลยร้องถามลูกน้องว่าที่หมู่เธอตั้งหลายปากันรดอย่างนั้นเธอหูว่าน้ำเนี่ยมันจุ่มไปถึงรากหรือเปล่าบรรดาลูกน้องก็บอกว่าจะหูได้อย่างไรล่ะลูกพี่อ้าวเมื่อบอกหูก็ต้องถอนขึ้นมาดูกะทกมันขึ้นมาดูถ้ามันจุ่มแล้วก็ยัดมันลงไปที่เก่าถ้ามันว่าจุ่มแล้วก็ต้องเอามาจุ่มน้ำเอาน้ำพดให้มันจุ่มแล้วก็มาถอนดูให้แน่ใจแฮมแล้วก็ค่อยเอาปลูกลงไปใหม่หัวหน้าลิงอธิบายด้วยความภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตนเหล่าบริวารลิงตั้งหลายก็พร้อมเพียงเรียงหน้ากันถอนต้นไม้ออกมาสำรวจตรวจดูรากทำอย่างนี้ทำไปมีความภาคภูมิใจเสียเหลือเกินว่าความคิดของแกนี้ถูกแล้วทำได้ประมาณ2สัปดาห์15วันกระทาชายนายเจ้าของสวนนั้นก็ปิ๊กมาด้วยความเป็นห่วงสวนก็เลยฮ้องหัวหน้าลิงมาหาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่สั่งไว้หัวหน้าลิงก็บอกว่าเรียบร้อยครับเจ้านายผมกับลูกน้องปากันรดน้ำต้นไม้ตามที่นายสั่งพรุ่งนี้เจ้านายไปดูได้เลยเน้อหัวหน้าลิงรับรองอย่างมั่นใจแจ้งบัดเจ้าขึ้นมากระทาชายนายเจ้าของสวนก็รีบไปดูสวนกวาดตามองไปรอบๆเมื่อหันแล้วก็แทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่ๆชาวตายหมดก็จะบ่ฮื้อตายได้อย่างไรล่ะญาติโยมเล่นปากันลกหากมันออกมาหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาน้ำเข้าหดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็คงรู้ว่าเป็นการคิดที่บ่ถูกต้องเรื่องที่สองนี้บ่ใช่นิทานชาดกเป็นเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาเล่าว่ามีพระฤาษีตนหนึ่งต้นก็บอกตัวว่าพระฤาษีตัวนี้ชื่อว่าหยังพระฤาษีนี้แกเลี้ยงละอ่อนน้อยไว้เป็นบุตรบุญธรรมคนหนึ่ง เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตา มาโดยตลอดวันหนึ่งพระฤาษีจะเข้าไปทำธุระในเมืองก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่าเธอต้องคอยดูแลไฟให้ดีอย่าให้มันดับถ้ามันดับก็ฮึกก่อขึ้นใหม่ละอ่อนน้อยก็มัวแต่เล่นเพลินลืมเติมเชื้อไฟเข้าไปกองไฟก็เลยมอดดับลงไปทีนี้ด้วยความกลัวว่าพระฤาษีจะมาด่าก็เลยจัดแจงที่จะดังไฟขึ้นมาใหม่จัดแจงจะก่อไฟขึ้นมาใหม่เกยหันพระฤาษีผู้เป็นหลวงพ่อของตัวเองนั้นเอาไม้ไผ่บางๆสองชิ้นมาถูกันไปถูกันมาก็เกิดไฟก็เลยเกิดว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในแผ่นไม้ไผ่นั่นละว่าแล้วก็เอาไม้ไผ่ทั้งสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาอยู่กำหนึ่งแต่ว่าละอ่อนมันบ่แหงเนาะเพราะว่าบ่มีแรงที่จะไปกดให้มันสัมผัสกันเพื่อให้มันเกิดความร้อนแล้วก็ก่อไฟขึ้นออกมาทีนี้ก่อนละอ่อนน้อยคนนี้แกถูไปถูมากก็บ่หันมีไฟเกิดขึ้นก็เลยเอามีดมาผ่าไม้ไผ่ดูผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็บ่หันมีไฟก็เลยเอามีดซับไม้ไผ่นั้นเป็นต้อนเป็นต้อนเป็นต้อนอย่างละเอียดแล้วก็มาได้ไฟตามที่ต้องการหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอจะพยายามหาไฟจากไม้ทั้งสองกีบนั้นหาอย่างใดก็หาบะปะแม้กระทั่งจะซับเป็นชิ้นๆเธอก็หาบะปะพอหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้หลวงพ่อพระฤาษีฟังว่าหลวงพ่อครับผมทำไฟนะให้มันดับไปก็ตั้งอกตั้งใจจะก่อไฟขึ้นมาใหม่ก็เอาไม้ไผ่มาถูอย่างที่หลวงพ่อเคยทำมาเนี่ยถูไปมันก็บ่มีไฟก็เอามาผ่าออกเอามาซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็บ่มีไฟอยู่ในหั่นหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็เอามือกุมขมับร้องดังๆว่าโอ้อานิจจังทุกขังเธอไปคิดอย่างนั้นมันจะไปถูกจะใดเอาละโยมนิทานก็คือนิทานฟังเอาม่วนๆฟังแล้วก็เก็บนำมาคิดย่อมก่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดก็ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตว่าคนเฮานั้นถ้าคิดแบบเป็นระบบระเบียบเฮาก็ย่อมจะได้ปะในสิ่งที่มันแบบเป็นระบบระเบียบก็จะมาได้ผลลัพธ์ต่างใดในทางพระพุทธศาสนาต้นสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการแปลกันว่าการทำในใจโดยอุบายอันแยบคายอุ้งง่ายๆก็คือการคิดหรือการวิเคราะห์ตั้งมดตั้งปวงมีอยู่10วิธีวิธีแรกเพิ่นบอกว่าคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยในที่นี้ตั้นอู้ไว้2คำควบกันก็คือเหตุและปัจจัยหมายถึงเหตุใหญ่เหตุสำคัญปัจจัยหมายถึงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้นสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างเดียวดูให้ดีและจะหันว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆก็มีส่วนตัวเองยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าถามว่าต้นไม้เจริญเติบโตเพราะอะไรถ้าตอบว่าต้นไม้นี้เจริญเติบโตก็เพราะมันมีเมล็ดต้นไม้ต้นนี้มาจากเมล็ดเพราะจะอันเมล็ดจึงเป็นสาเหตุทำให้มีต้นไม้ต้นนี้อ้าวถ้าตอบแบบนี้ก็ถูกแต่ถูกอย่างเดียวถ้าจะให้ถูกครบถ้วนแล้วก็บ่มีที่เถียงเลยก็จะต้องตอบว่าเมล็ดเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้เป็นต้นว่าดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอุณหภูมิตลอดจนกระทั่งถึงการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของมันนะถ้าหากว่าทำไปอย่างดีต้นไม้เจริญเติบโตแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญงอกงามทั้งนั้นตั้งมดตั้งปวงนั่นละพระท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยการคิดอะไรให้คิดรอบครอบอย่างนี้ปันเรียกกันว่าคิดเป็นเห็นผลปรากฏเฉพาะหน้าคือกึดสืบสาวหาเหตุหาปัจจัยว่าเพราะอะไรอย่างมันจึงเป็นอย่างนี้คนคิดเป็นตามนัยยะข้อแรกคือคิดสาวหาเหตุปัจจัยจะเป็นคนคิดแบบยาวมองไกลเห็นผลคิดสาวหาเหตุปัจจัยหันเหตุปัจจัยคิดคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไปหน้าบ่ใช่คิดแบบตื้นๆสั้นๆเฉพาะหน้าตาอัน หัวหน้าลิงและบริวารลิงในนิทานเรื่องนี้คิดตื่นๆที่ว่าต้นไม้ที่รดน้ำจะต้องมีรากที่ชุ่มน้ำจึงจะเจริญงอกงามการคิดอย่างนี้ก็ถูกเพราะว่าการรดน้ำถ้ารดรากบ่จุ่มน้ำต้นไม้บ่ได้น้ำเพียงพอแต่ว่าถอนต้นไม้ขึ้นมาดูเพื่อให้มันแน่ใจนี้แล้วก็เอาปลูกลงไปใหม่อันนี้บ่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้ต้นไม้เฉาตายยังมีวิธีอื่นที่จะมั่นใจโดยบ่ต้องถอนต้นไม้เป็นต้นว่ากะกำหนดเอาจากปริมาณน้ำที่เทรดลงไปแต่ละครั้งถ้าคิดไม่กว้างและคิดไม่ไกลไปถึงบ่าการถอนต้นไม้ทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้จะบ่มีโอกาสยังรากลงไปในดินในที่สุดมันก็จะเฉาตายหัวหน้าลิงและบริวารลิงมองเห็นปัจจัยอย่างนี้ไม่ออกความคิดมันก็มีอยู่พ่องคิดเป็นอยู่บ้างแต่คิดแบบลิงไม่ได้คิดแบบมนุษย์มนุษย์คนใดที่มีความคิดแบบลิงฝูงนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าหากหลีกเลี่ยงได้บ่ไปคบหาสมาคมก็หลีกเลี่ยงไปเหียอย่ามอบงานรับผิดชอบที่สำคัญให้ทำเป็นอันขาดคนพวกนี้มีดีอย่างเดียวก็คือความขยันแต่ต้องไม่ลืมว่าคนขยันอย่างโง่ๆนั้นอันตรายต่อส่วนรวมมากที่สุดทีนี้ต่อมาเด็กน้อยที่เอาไม้มาสีไฟนั้นแล้วมันบะลุกบะติดและเอาไม้มาผ่าเสาะหาไฟนั้นเด็กน้อยในเรื่องที่สองนี้เป็นตัวแทนของคนที่มองเห็นเหตุปัจจัยไม่ชัดรู้อะไรเผินๆมองอะไรมัวๆไม่กระจ่างจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ว่าเหตุปัจจัยทำให้เกิดไฟก็คือไม้สีไฟสองชิ้นรู้ว่าถ้าเอาไม้สีไฟสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาถูแบบเร็วๆรุนแรงความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะก่อให้เกิดไฟแต่ว่าละอ่อนคนนี้รู้ไม่ครบวงจรไม่รู้วิธีที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างจริงๆละอ่อนน้อยคนนี้จะต้องเรียนรู้วิธีการเอาไม้สีไฟสองงานมาเอามาสีกันจะจับอย่างไรสีอย่างไรหนักเบาแค่ไหนสีนานแค่ไหนทั้งหมดต้องอาศัยทักษะและความเหมาะสมลงตัวถ้าทำบ่ถูกทำบ่เหมาะบ่ลงตัวก็บ่สามารถก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้เมื่อทำอย่างใดก็บ่มีไฟจึงเอามีดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งทำอย่างนั้นก็ยิ่งไม่มีทางหาไฟพบมานำซ้ำก็ยังทำลายไม้สีไฟของหลวงพ่อจนกระทั่งลุไปปังไปหมดเลยแนวคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องคือหมายความว่าคิดแบบไม่สมเหตุสมผลคิดแบบบ่สาวหาเหตุหาปัจจัยเอามาประกอบในการคิดและประกอบในการทำญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เช็คเช่นเดียวกันควรที่จะมีแนวความคิดในอันที่ประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัจจัยที่เฮาตั้งต่างหลายพิจารณาโดยรอบคอบแยบคายเพื่อให้ผลแห่งความคิดนั้นออกมาดีและก็สามารถที่จะบริหารความคิดนั้นให้เป็นการกระทำที่ดีสืบต่อไปได้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยก่อนนั้นเฮามักจะได้ยินชื่อเศรษฐีเมืองต่างๆจะมีพระราชาและมีเศรษฐีประจำเมืองอยู่ตำแหน่งเศรษฐีนั้นพระราชาเป็นผู้ทรงตั้งความเป็นเศรษฐีนั้นอาจจะร่ำรวยขึ้นมาโดยอานิสงส์สกุลบุญบารมีที่เปิ้นได้กระทำบุญมาหลายอย่างหลายประการบางท่านบางคนก็ทำมาหาเลี้ยงชีวิตตัวเก่าประกอบสัมมาอาชีพค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยเงินทองพระราชาก็ตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐีตั้งหลายตั้งปวงสมัยก่อนนั้นมีทรัพย์สมบัตินักพ่องก็มี40โกฏพ่องก็มี80โกฏอย่างอนาถาปิฎกมหาเศรษฐีนี่ก็มีเงินทองเป็นจำนวนนักมากมายเลยถามว่าเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยเมื่อเพิ่นเป็นเศรษฐีแล้วมีโอกาสที่เพิ่นจะยากจนลงก็มีโอกาสขนาดอนาถาปิฎกมหาเศรษฐีซึ่งมีเงินทอง ร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลวันหนึ่งก็ยังถึงความเป็นคนยากจนได้เพราะว่าถูกโกงทรัพย์สมบัติไปหมดแต่ว่าปลายหลังมาเปิ้นก็กลับการกรุงรุ่งเรืองมาแห่งคำหนึ่งโดยบุญเก่าปางหลังบุพเพปาวะที่เปิ้นได้สร้างขึ้นมาทีนี้ก็วันนี้จะเอาเรื่องเศรษฐีตกยากคนหนึ่งมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังเศรษฐีคนนี้ชื่อว่ากุมภะโคสกะเศรษฐีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธราชพระราชาผู้ครองเมืองนั้นชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ญาติโยมต่างหลายรับทราบกันดีแล้วเนาะแต่ปรากฏว่าในสมัยหนึ่งที่เมืองราชคฤห์นั้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดร้ายแรงชาวบ้านเรียกโรคระบาดชนิดนี้ว่าโรคหาเกิดขึ้นที่บ้านใดเมืองใดเกิดเมื่อใดประชาชนมีอันต้องล้มตายเป็นจำนวนนักมากมายกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของเราปัจจุบันวันนี้เนี่ยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีโรคอหิวาตกโรคนี้ระบาดไปทั่วเหมือนกันแต่ตอนหลังมานั้นสุขอนามัยของบ้านเรานั้นเจริญรุ่งเรืองดีอหิวาตกโรคก็บ่เจ๊ว่ามันหายไปนะยังมีอยู่แต่ว่ามันแก้ได้มียารักษาได้ทันท่วงทีสมัยก่อนบ่มียาที่จะรักษาเศรษฐีเมืองราชคฤห์ป่วยด้วยโรคระบาดนี้ก่อนตายได้บอกให้ลูกบ่าวหนีไปที่อื่นรักษาตัวรอดเถอะก่อนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ก้อยปิกมาเน้อพร้อมกันนั้นป้อเศรษฐีก็ได้บอกที่ฝั่งคุมทรัพย์แก่ลูกบ่าวก่อนจะสิ้นชีวิตลูกบ่าวคนนี้เปิ้นชื่อว่ากุมภะโคสกะกุมภะโคสกะกุมารหนีไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเป็นเวลา12ปีทีนี้ก่อเมื่ออหิวาตกโรคระบาดนี้ระงับหายไปแล้วเปิ้นกลับมายังเมืองราชคฤห์แห่งกำหนึ่งแต่บ่มีไผจำเปิ้นได้เปิ้นก็เลยคิดจะไปขุดทรัพย์ที่ป้อเปิ้นบอกไว้แต่บ่กล้าทำเพราะกลัวคนอื่นจะหาว่าลักทรัพย์คนอื่นมาจึงได้แค่แอบไปดูก็รู้ว่าทรัพย์สมบัติยังอยู่ก็ใจชื่นขึ้นมานิดหน่อยรอว่าวันเวลาอันใดสมควรแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะก้อยขุดเอาทรัพย์สมบัติขึ้นมาจ่ายในชีวิตก็แล้วกันในระหว่างนั้นเขาก็ไปทำงานรับจ้างคนอื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองเขาได้ทำงานที่แปลกประหลาดก็คือมีหน้าที่ในการปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้าตรู่เรียกกันว่าเป็นยามคอยปลุกคนให้ตื่นว่าอย่างนั้นคือถึงเวลาตีหนึ่งมากตีกะลกหนึ่งกำตีสองมากตีสองกำตีสามมากตีสามกำตามเวลาที่เปิ้นจับไว้นั้นทีนี้ก็เมื่อถึงเวลาใกล้แจ้งเขาก็จะเดินตะโกนห้องคนปลุกคนจากบ้านนั้นบ้านนี้ห้องไปด้วยเสียงอันดังว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบัดนี้ใกล้จะแจ้งและเลิกได้เวลาตื่นขึ้นมาทำงานแล้วจึงลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลากันเถอะไผใครทำบุญตักบาตรก็เตรียมภัตตาหารไว้ใส่บาตรไผจะไปทำไร่ไถนาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมห่อข้าวห่อน้ำไปทำไร่ไถนาเน้อไผจะไปก้าไปขายก็ตื่นขึ้นมาได้ละไผที่ทำหน้าที่รับราชการก็ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปเข้าเฝ้าพระราชาเขาได้ทำหน้าที่ปลุกคนให้ตื่นเนี่ยเป็นหน้าที่แปลกประหลาดคนตัวเมืองรวมกันบริจาคเงินช่วยกันจ้างนายคนนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ในการปลุกคนให้ตื่นถ้าเป็นสมัยก่อนบ้านเฮาก็จะฮ้องว่าปูล่ามพี่น้องคือประชาสัมพันธ์ถ้าณปัจจุบันวันนี้ก็คือยามที่จะคอยตีบอกเวลาห้องคนให้ลุกแต่ยามนี้ได้เพียงแค่กะตีกะลกบ่ได้บ่ไปห้องไผแต่กระชาชายนายนี้เปิ้นไปเอิ้นไปห้องตัวเองเขาทำงานมาเป็นเวลาเมินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับเงินมาจากนายจ้างก็บ่พอนักสัตย์ใดเพียงพอให้ได้ซื้อกินข้าวกินน้ำเลี้ยงชีวิตตัวเก่าไปวันๆตาอันเนี่ยวันหนึ่งขณะที่เขาเดินตะโกนฮ้องชาวบ้านลุกก็เดินเข้าไปใกล้พระราชวังพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับรับฟังเสียงของเขาและจึงตรัสถามข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดว่าเอ๊ะอันนั้นเสียงคนมีเงินเนี่ย ว่ากันว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เรียกกันว่าสัพพรวศาสตร์แปลว่าวิชาว่าด้วยเสียงร้องของคนและสัตว์ทุกชนิดคือฟังเสียงคนอู้ก็บอกได้ว่าภัยเป็นอย่างใดฟังเสียงสัตว์ต่างๆก็เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างใดแต่บ่ฮู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารไปทรงศึกษาวิชานี้มาจากสำนักไหนแต่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพอได้รับทราบจากครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านว่าท่านสามารถจะฮู้เสียงนกเสียงกาอู้กับนกกับหนูได้อย่างกรณีเรื่องของธรรมปัลลกุมารที่ธรรมปัลลกุมารนั้นตอบปัญหาเต้ากบิลพรหมมาได้แต่ธรรมปัลลกุมารได้ฟังเสียงนกสองตัวผัวเมียอู้กันบนป่ายไม้ธรรมปัลลกุมารก็หูคำตอบที่จะไปตอบพญาพรหมได้อันนี้ก็แสดงว่าเปิ้นเข้าใจฟังภาษานกหูเรื่องทีนี้ก็ท่านพระเจ้าพิมพิสารนี้เปิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาสัพพรวศาสตร์ญาติโยมนางสนมได้ยินดังนั้นก็เลยอาสาบอกให้มหาดเล็กติดตามไปพอว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นภัยที่ไหนเป็นคนมีทรัพย์จริงดังที่พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งหรือไม่คนของพระสนมท่านนั้นก็ไปติดตามสืบสวนทวนความมาปิ๊กมารายงานว่าบ่ใจเนี่ยนายคนที่มาห้องคนตื่นเนี่ยเป็นคนยากจนบ่ได้ร่ำรวยเหมือนดังที่พระราชาตรัสไว้พระสนมก็คิดว่าเอ๊พระเจ้าพิมพิสารราชานั้นท่านเป็นพระราชาคงบ่ได้ตรัสกรรมอู้ที่เลวไหลแน่นอนเพื่อจะพิสูจน์ให้รู้แน่จึงกราบบังคมทูลขอรับพระบรมราชานุญาตปาเอาพระธิดาพระองค์หนึ่งไปพิสูจน์ความจริงโดยรับปากว่าถ้าเป็นจริงจะนำทรัพย์ของบุรุษหนุ่มคนนั้นมาถวายพระราชาให้ได้นางสนมพร้อมด้วยพระธิดาได้ใจอุบายไปขออาศัยอยู่ที่บ้านของกุมภโคสกะโดยได้ใจมารยาหญิงหลอกให้กุมภโคสกะได้เสียกับลูกสาวของตนจากนั้นพระสนมก็ส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารราชาพระเจ้าพิมพิสารราชาก็มีพระบรมราชโองการฮื้อผู้คนในละแวกนั้นจัดงานมหรสพขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยฮื้อทุกคนออกเงินจำนวนตะอันตีภัยคัดขืนจะถูกลงพระอาญาสนมผู้ซึ่งบัดนี้เป็นแม่ยายของกุมภโคสกะรบเร้าฮื้อเขาหาเงินมาฮื้อจนได้เขาบอกว่าแม่ผมจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาล่ะกะหันอยู่ว่าถึงวันนี้ผมหาเจ้ากินค่ำรับจ้างห้องเปิ้นลูกอยู่ละได้เงินเดือนมาก่อเงินเดือนบ่เจ็บนักสักตะใดจะเอาเงินที่ไหนมาฮื้อแม่จะเอาไปจ้างเปิ้นเล่นมหรสพตามที่เปิ้นเก็บเงินเก็บทองกันเนี่ยคือสมมติอย่างว่าจะมีอีเกอีเนาะแต่แตนที่ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งออกเงินคนเดียวกับบ่ใจต้องคือคนถึงบ้านช่วยหอมสตางค์กันเก็บสตางค์กันออกจ้างอีเกมาเล่นจ้างดนตรีมาเล่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบอกคือว่าคือมีงานมหรสพแล้วก็คือคนในบ้านนี้เนี่ยปากันออกเงินเองเน้อจ้างมหรสพมาเล่นเก็บสตางค์กันคนสะอันสะอีคนอื่นๆบ้านอื่นๆเปิ้นออกกันหมดแล้วน่ะบ้านนายกุมภาโคสกะนี่บ่มีเงินออกแม่ยายก็บอกว่าถ้าลูกอู้อย่างนั้นก็บ่ถูกนี่มันเป็นพระบรมราชโองการของพระราชานะนายกุมภาโคสกะก็บอกว่าข้อนั้นฮู้อยู่แต่แม่จะบอกให้ผมไปหาเงินมาจากที่ไหนล่ะแม่ยายก็บอกว่าบ่ฮู้ละจะเอาเงินลูกที่ไหนมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของเธอเธอต้องไปหาเงินมาให้ได้ถ้าบ่อย่างอันนั้นครอบครัวเฮาต้องถูกลงพระอาญาแน่นอนกุมภโคสกะกวดจะถูกลงพระอาญาจึงจำใจออกจากบ้านแอบไปขุดเอาทรัพย์จำนวนที่ต้องการมาพระสนมก็ส่งเงินจำนวนนั้นเข้าวังหลวงพระเจ้าพิมพิสารก็มีพระบรมราชโองการฮื้อผู้คนในละแวกนั้นจัดงานมหรสพขึ้นอย่างเนี้ยหลายต่อหลายครั้งกุมภโคสกะก็ไปคุดเอาทรัพย์มาให้แม่ยายทุกครั้งทรัพย์เหล่านั้นถูกส่งมาไว้ในวังทั้งหมดวันดีคืนดีราชบุรุษคนของพระราชาก็ตวยเอานายกุมภโคสกะไปเข้าเฝ้าพระราชา เขาตกใจมากบ่ฮู้ว่าตัวเก่านี่ทำผิดอะหยังจึงต้องมาถูกจับยับตัวไปฮื้อพระราชาอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารราชาก็รับสั่งฮื้อขนทรัพย์ของเขาออกมากองไว้ต่อหน้าแล้วก็ตรัสถามว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นของเธอพระสนมผู้เป็นแม่ยายเธอส่งมาฮื้อเธอยังมีทรัพย์แห่งกองเมื่ออยู่ต่อหน้าพระราชาเขาบ่อาจจะกล่าวเท็จได้ปิดบังความจริงมาได้ก็เลยกราบบังคมทูลรับปากว่าแม่นละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วทำไมเธอจึงซ่อนทรัพย์ไว้นักมากมายอย่างนี้บ่นำออกมาใช้พระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสถามกุมพระโคสกะก็กราบบังคมทูลตอบว่าหม่อมฉันกลับมาสู่มาตุภูมิเดิมหลังจากหนีไปได้เป็นเวลา12ปีตอนนั้นหนีไปเพราะโรคระบาดพ่อหม่อมฉันนั้นเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนั้นก็บอกให้หม่อมฉันหนีไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยก่อนบอกว่าถ้าโรคระบาดสงบระงับแล้วก็พลิกมาก่อนจะไปนั้นก็บอกที่ฝั่งคุมทรัพย์ให้หม่อมฉันหมดแต่หม่อมฉันนั้นไปเมื่อยังน้อยน่ะพอพลิกมาตอนนี้บ่มีใครจำได้ขันจะขุดทรัพย์ออกมาใช้ก็กลัวคนอื่นจะมาเชื่อว่าทรัพย์นั้นเป็นมรดกของหม่อมฉันหม่อมฉันจึงไปทำงานรับจ้างห้องขนลุกเลี้ยงชีวิตไปวันๆเนี่ยพระพุทธเจ้าข้าขอรับพระเจ้าพิมพิสารราชาก็รับสั่งให้ขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดเข้าไปกองไว้ในวังรวมได้ทรัพย์ประมาณ40โกฏแล้วก็ทรงคืนทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาพร้อมกันนั้นก็สถาปนาเขาเป็นเศรษฐีประจำเมืองราชคฤห์คนหนึ่งชื่อว่ากุมภโคสกะเศรษฐีและก็พระราชทานพระธิดาที่พระสนมปาไปนั้นนะเพื่อเป็นภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการตัวเองนอกเหนือจากว่าจะได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ยังได้เป็นลูกเขยของพระราชาตัวเองกุมภโคสกะเศรษฐีนั้นความจริงก็เป็นลูกเศรษฐีมาก่อนปลายหลังมาตกทุกข์ได้ยากก็อดทนทำงานรับจ้างหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆเมื่อได้โอกาสเหมาะจึงได้เปิดเผยสถานภาพของตนได้เป็นเศรษฐีประจำเมืองราชคฤห์ไหนว่าเขาเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญทำบุญทำทานเสมอมั่นคงในพระตนตรัยตลอดสดับรับฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระวันศีลสมาทานรักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นประจำท้ายที่สุดได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันเมื่อข่าวตกทุกข์ได้ยากก็บ่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิตเมื่อถึงข่าวมั่งมีร่ำรวยเงินทองก็บ่ได้ลืมตัวลืมตนทำบุญทำกุศลไว้ฮือนักมากมายเพื่อเป็นที่พึ่งที่อิงในสัมปรายภพนับได้ว่าเป็นชีวิตที่ควรเอาอย่างแท้จริงเลยจริงๆแล้วเรื่องกุมภโคสกะเศรษฐีตกยากนี้ถ้าจะถามว่าไปแล้วเกี่ยวข้องกับธรรมะนักก่อนอาตมาภาพก็มองหันว่าบ่พอนักซะซะใดแต่ว่าอาตมาภาพมองหันหลักการแห่งการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลนับตั้งแต่ป่อของกุมภโคสกะป่อของกุมภโคสกะซึ่งเปิ้นเป็นเศรษฐีอยู่นั้นพอเปิ้นฮู้ว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยมันไม่มีภัยจะรักษาได้ต้องหนีโรคถ้าอยู่ไปก็โรคอาจจะรุกรานติดแปดมาหาตัวเขาก็ได้อย่างสมัยหนึ่งที่เขาติดโควิดกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องป้องกันตัวเองบ่ให้ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับคนที่เป็นโควิดต้องใส่หน้ากากตลอดจนกระทั่งถึงงดเว้นในการไปออกสังคมเพราะถ้าหากว่าเราไปจุ่มนมกันที่ไหนนักเข้าคนที่เป็นโรคนั้นก็จะแพร่กระจายโรคจากคนหนึ่งก็ไปสู่4ซ่า5คนจาก5คนก็ไปสู่50คนจาก50คนก็ไปสู่จำนวน100จากจำนวน100ก็เป็นจำนวนพันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหนีจากโรคร้ายไปเศรษฐีผู้เป็นบิดาของกุมภโคสกะนั้นเปิ้นตั้งสติได้ดีเปิ้นบอกให้ลูกเปิ้นว่าหนีไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยก่อนปู้นถ้าโรคระบาดระงับแล้วก็ปิกมาแต่ว่าบ่เป็นหยังพ่อเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกบอกที่ฝังสมบัติให้เรียบร้อยเลยว่าสมบัติอยู่ที่ไหนควรจะมาเอาเมื่อใด กุมพระโคสกะไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจนกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บนั้นระงับลงแล้วพลิกมาบ้านเมืองของเพิ่นเพิ่นก็มีสติอยู่เหมือนกระป๋องเพิ่นเนี่ยมีสติบ่เจ็บว่ามีสติบ่ได้มีปัญญารอบรู้ตัวนะถ้าปีกมาถึงปุ๊บมาขุดทรัพย์สมบัติออกประกาศตัวเป็นเศรษฐีทันทีทันใดเลยเนี่ยคนอาจจะบ่เชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยฮู้ว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่กําเป็นหยังเฮาถึงบ่อดตายแน่นอนดังนั้นก็เลยไปทําการรับจ้างรับจ้างเป็นคนคอยมีหน้าที่ปลุกคนอื่นให้ตื่นตามเวลาทั้งที่ได้เงินเดือนมานักแต่เปิ้นก็บอกว่าขอเพียงแค่มีที่อยู่และก็มีอาหารกินก็พอละเงินเดือนที่ได้มานั้นอาจจะมาใช้ในการเจ้าบ้านและซื้ออาหารมากินประทังชีวิตไปวันๆเปิ้นก็พอใจละแต่ทีนี้ตอนหลังมาในญาติโยมต่อให้เฮามีสติปัญญานักเพียงใดก็ตามเมื่อถึงวัยเวลามาแล้วมนุษย์ข้องเกี่ยวกับปัญจกามคุณตอนที่สนมของพระเจ้าพิมพิสารราชาปาเอาพระธิดาออกมาเพื่อจะมาพิสูจน์ความจริงกับกุมพระโคสกะได้ถูกอุบายของพระสนมผู้เป็นแม่ยายนั้นหลอกล่อจนกระทั่งแกตกหลุมพรางได้พระธิดานั้นเป็นภรรยาโดยเปิ้นปลอมตัวมาบ่ฮู้ว่าเป็นพระธิดาของพระเจ้าพิมพิสารบ่ฮู้ว่าคนนั้นเป็นพระสนมของพระเจ้าพิมพิสารคนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นลูกนี่บ่ฮู้เลยทีนี้ผลสุดท้ายมาก็ต้องข้องเกี่ยวกับปัญจกามคุณเพราะว่าคนเฮายังติดในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่สุดท้ายมาก็เป็นเหตุทำให้ฐานะของเปิ้นต้องเปิดเผยแต่ว่าการเปิดเผยฐานะของเปิ้นนั้นก็บ่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเปิดเผยเลยเมื่อแม่ยายต้องการเงินมาจ่ายกามมหรสพก่อนที่จะเอาเงินมาให้แม่ยายไปจ่ายกามมหรสพได้นั้นเปิ้นก็พลัดพรอนเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อถึงหนทางที่ว่ามันพลัดพรอนไปบ่ได้ละก็เลยไปเอาทรัพย์สมบัติออกมาเมื่อถูกพระราชาเจิญไปป้าตัวต่อหน้าต่อตาพระราชาแล้วหันว่าปฏิเสธบ่ได้แล้วก็บอกความจริงเพราะเปิ้นฮู้แล้วว่าอำนาจของพระราชาจะปกป้องเปิ้นได้ดังนั้นจึงเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของความเป็นเศรษฐีเปิ้นขึ้นมาถ้าหากว่าคนเฮานั้นจู่ๆปิ๊กมาแล้วก็มาคุดเอาสมบัติขึ้นมานี้อาจจะถูกปล้นถูกจี้ไปอาจจะถูกคนบ่ไว้เนื้อเชื่อใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คนเฮามันจะต้องก้อยเป็นก้อยไปมันเหมือนกับคนถูกหวยรางวัลที่1นะญาติโยมที่ถูกปุ๊บแล้วก็เอาเงินมาจ่ายจนสุรุ่ยสุร่ายหมดผลสุดท้ายมาเบลือเงินสักบาทปิ๊กมาเป็นคนทุกข์คนจนเหมือนเก่าอย่างนี้ก็ถือได้ว่าประมาทขาดสติเรื่องของกุมพระโคสกะนั้นสอนเฮาเกี่ยวกับเรื่องการมีสติและการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างสงบเงียบเรียบร้อยดีงามและบ่มีความประมาทในชีวิตอันนี้จึงจะเป็นเรื่องต่างที่ชอบประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลที่ดีอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตัง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อ ใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
7: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเฝ้า ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสัมฤทธิ์
8: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสัมฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าละเน่อนะครับผมแต่เป็นเจ้าวันเสาร์นะครับผมเจ้าวันเสาร์ก็ยังปะกันอยู่นะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองเลยนะวันนี้มาพบเจอกันแหมเช่นเคยนะครับผมนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เพลงเพราะๆน้องมาฝากท่านผู้ฟังในตอนย้ำเจ้าแบบอี้นะครับผมวันนี้ตอนเจ้านะครับผมอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มเตรียมโต๊ะกันเนาะเนื่องจากว่ามีประกาศในเรื่องของฝ้าของฝุ่นเหมือนกันเนอะ4ถึง7นะครับผมแต่เจ้าแบบอี้เอาบุญมาฝากกันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้จากวัดดอนจานเจียงใหม่เนอะพระอาจารย์เป็นนำจดหมาย

นะครับในวันที่23ที่บินวันงานก็จะมีบริจาคโรงทานตลอดทั้งวันเลยนะในพิธีนะครับผมหากตอนเจ้าๆนะครับผมในวันที่23ตุลาคม2569 7:30 เพื่อจะทำบุญตักบาตรกันที่วัดเนิ่มมีการสืบชะตาเสริมดวงนะครับผมเวลาประมาณ9:30นะครับ9:39นะครับผมและในช่วงค่ำนะครับผมประมาณทุ่มเนาะมันก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่ม10:09มีบวงสรวงนะครับพระปิยมหาราชในรัชกาลที่5นะครับผมรวมไปถึงพิธีพุทธภิเษกตะกุดดินเผาพระรอดเนาะถือว่าเป็นของรางของขลังนะครับผมสามารถไปได้เนาะเจริญจนนะครับผมที่วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนหลังจากเตรียมที่ตามในเรื่องของบุญแล้วนะและหลายคนก็เต็มตัวไปทำบุญกันนะครับ23นี่เนาะนะครับผมแต่ในเรื่องของช่วงนี้เนาะฝ่าฝุ่นมันมาฝ่าฝุ่นมากป้อมมากับข่าวปลอมนะข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวแถวหัวจักรนั่นแหละนะมันมีการตรวจสอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนาะมีการตรวจสอบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยืนยันแล้วเนาะมีพายุอันนึงนะใครอ่านชื่อแล้วก็สะดุ้งไปหมดเลยนะครับผมซาลาเอซาลาแอต่อเต่าดอเด็กนะบอแล้วก็บิดเนาะนะข่าวไทยนะเปิ้นบอกจะอี้นะครับผมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับเปิ้นตรวจสอบแล้วเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีการแชร์ข้อมูลหนักขนาดเลยน้องอั้นก็หันเนาะใน Facebook TikTok หรือแม้แต่กลุ่มร้ายนะครับผมว่าพายุลูกเนี่ยติจื้อไม่ค่อยเป็นมงคลตอนไหนเนาะสระแอต่อเต่าดอเด็กแล้วก็บิดเนาะนะพายุจื้อนี่กำลังข่าวไทยนะยกของสูงขึ้นนะมีคนโพสต์จะอี้อันนี้ขอเท็จจริงแล้วก็คือเป็นข่าวปลอมนะครับมีใครบัญญัติจื้อนี้ไว้ในจื้อของพายุเนาะขณะนี้มีพายุข่าวไทยนะครับผมทางอุตุนิยมวิทยาเป็นฝากมารวมถึงข้อมูลการเตือนตั้งกล่าวนะครับผมก็มันได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอยแต่แน่นอนเลยนะครับผมว่าในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยประเทศไทยตอนบนของเฮาก็คือบ้านเฮานี่แหละจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับมีอาจจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งได้โดยเริ่มจากภาคเหนือบ้านเฮาไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมหลังจากนั้นก็จะกระทบภาคกลางโดยกรุงเทพมหานครก็จะต้องเตรียมรับมือเพิ่มเติมกันไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคใต้อาจจะต้องดูกันในเรื่องของสถานการณ์ต่อไปเนื่องจากช่วงนี้ก็จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นของประเทศจีนเริ่มมาปกคลุมละทางหันก็เริ่มมีหมอกตอนเจ้าเนาะแน่ตื่นเจ้ามาสำคุณถ่ายหมอกมาอวดกันแล้วนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะการแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะครับผมอาจจะต้องเรามาระวังกันนะครับผมมาเช็คข้อมูลข่าวสารก็ได้ติกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับผม NVT Connect นะครับผมหรือว่าข่าวจริงประเทศไทยรวมไปถึงสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์เราก็จะมีการนะครับมาแจ้งเตือนแบบอีนเนาะแน่นอนเลยว่าพายุจืมบินมงคลเนี่ยข่าวไทยแล้วก็มันมีอยู่แต่เนาะพายุแกนนี่เปิ้นมีนะครับมันมีใครบัญญัติจื้อนี่ไว้ตวยนะครับผมจะได้ละฝากเอิ่นงั้นบอกตวยเนอะใครที่แชร์ไปแล้วลบเพนเนอะหรือใครที่ส่งในไลน์กลุ่มก็ไปบอกในไลน์กลุ่มว่ามันแต่นะครับผมเดี๋ยวเปิ้นจะระวังแล้วมันจะเดือดร้อนกันเนอะฝากไว้ตวยนะครับในข่าววันแรกนี่นะเดี๋ยวเฮาพักกันสักกัมนึงเดี๋ยวเฮาปิ๊กมาอยู่ด้วยกันครับข่าวละปุ่นวันนี้เนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาเรื่องการเรื่องงานในจังหวัดละปูนของเขามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมว่าช่วงนี้เนาะไก่จะเข้าแล้วหนาวบ้านเฮาติปินเมืองแบบว่าไฮซีซั่นในหน้าหนาวก็จะมีกิจกรรมนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งหรือว่าลุนกันนั่นเองคงเห็นป่าซางเป็นจนๆใครที่เป็นซิดเก่าเห็นป่าซางผู้ปกครองนักเรียนนะครับผมและใครประชาชนติอยู่ไก่บริเวณหันอยากจะรวมกิจกรรมป่าซางมินิมาราธอน2569นะครับผมเก่าไปแต่การสู่เส้นชัยหนึ่งในโอกาสครบรอบ75ปีนะครับพงเฮ็ดป่าซางเปิ้นขอเจิ้นโจนเนาะมาวิ่งเพื่อสุขภาพสร้างความสามัคคีแล้วก็รวมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษานะครับเปิดรับสมัครการวิ่งเนาะตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับผมยาวไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับซึ่งเปิ้นจะวิ่งแต่ในวันที่19ธันวาคม2569แนวพอดีเลยนะครับผมการแข่งขันนะครับผมสถานที่ที่เริ่มก็คือโฮงเฮนป่าซางจังหวัดละปูนของเฮานะไก่ๆบ้านน้องอั้นเลยมีการแข่งขันแบบว่าฟันรันแห่กิโลมีมินิมาราธอน10กิโลเนี่ยเลิกเอาได้ตามไหวนะต้องบอกว่าตามไหวเนาะผู้สมัครนะครับผมจะได้รับเนี่ยเสื้อที่ระลึกนะคุณภาพดีแน่นอนแก้วน้ำลิมิเต็ดนะเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษแล้วก็จุดบริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางตัวแน่นอนว่าในเรื่องของการวิ่งเนาะต้องมาพร้อมครับความปลอดภัยก็จะมีทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดสินทางโดยสละกันนะครับผมสามารถได้ง่ายๆเลยเพียงสแกน QR code นะครับผมหรือเข้าไปตีเว็บไซต์ของเฮียนป่าซางก็ได้เนอะโรงเรียนป่าซางนะเข้าไปได้เลยนะทุกก้าวนะของทุกท่านเลยเนี่ยสามารถรวมส่งต่อในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนใดนะครับผมมารวมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่ดีของครบรอบน้องเฮียนป่าซาง75ปีแล้วเนอะใครติดจ๊อบของเฮียนป่าซางนะมาจอยกันได้นะครับผมระปะกันเนอะบวรระปะกัน19นี้มาวิ่งไปแต่การก้าวไปแต่การสู่เส้นชัยไปแต่การเพื่ออนาคตของเยาวชนในจังหวัดละปูนรวมไปถึงเนาะของเฮียนป่าซางต่อยนะครับผมใครติดจะเข้ามานะครับผมเข้าไปได้เลยนะที่เว็บไซต์ของเฮียนป่าซางมันมีในเรื่องของเกณฑ์การวิ่งต่างๆเนาะแล้วก็สินค้าต่างๆตัวติดจะเป็นวอลเชอร์นะครับผมใครได้สมัครอย่างมีราคานะครับผมเซต A นะเซต A ก็มีตีนองอันบอกเนาะมีเซอร์มีบิบมีเลนนะครับผมมีถ้วยนะรางวัล399บาทอันนี้คือเริ่มต้นนะยาวไปจนถึงเซต VIP เนาะ750บาทจะได้เราเข้ามาพอมากอยกันได้นะครับผมเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัสในจังหวัดละปูนอำเภอป่าซางของเฮาฝากกิจกรรมนี้ไว้ต่อยนะครับแน่นอนเลยนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ละกันเนื้อสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับผมเป็นแจ้งโตจะเตือนมานะครับผมจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดละปูนนะครับเป็นเด็ปิดจุดกับรถบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดละปูนเนื้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใดในจุดกับรถเป็นปิ้นเขตก่อสร้างนะตรงหันนะครับผมเป็นจะสร้างสะพานกับรถนะครับผมจึงขอเหอพี่น้องทุกคนเนื้อโดยเฉพาะบุคลากรนะครับทีเดียการอยู่ที่ศาลหรือที่สารกลางส่วนราชการเนาะหรือว่าคุณที่จะมาติดต่อราชการที่หันเนี่ยจะให้จุดกับรถนะจุดกับรถอยู่ตีโครงการชนรับประทานละปูนเนาะห่างจากสารกลางไปประมาณ2กิโลขออภัยในความบัดสะดวกตัวนี้ตัวแต่จะได้แล้วถ้าตังกับรถอันเนี้ยที่เป็นแปลงสะพานเนี่ยแล้วนะมันตึงจะสะดวกขนาดเนาะฝากไว้ตัวนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็เป็นวันตีครอบครัวมารวมตัวกันนะครับจะได้แล้วใครจะไปไหนเหมือนตีน้องอันบอกไว้ขับรถก็ระมัดระวังมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะครับผมจะไปทางไหนก็คิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมขี่รถขับรถไปทางไหนช่วงนี้รถน่ะจะหนักเนื่องจากว่ากิจกรรมของจังหวัดละปูนของเฮาหนักเหมือนกันนะวิจิตรลำพูนนะครับผมถนนคุ้นเดินต่างๆหรือว่าจะปิ่นงั้นโคมนะโคมแสนดวงก็เริ่มกันแล้วนั้นแล้วก็ขับรถขับราคือปลอดภัยกันแล้วก็แอลฮือม่วนนะครับผมสวัสดีน้องอั้นลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่วันพุธนะครับวันพุธวันติดละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือ Zero Corruption หรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจ รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองแหละครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองแหละครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับ และมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของ Traffic ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งาน Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซน์นะครับแล้วก็ Traffic ฟองดู TRFFYFONDUE ครับ Traffic ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตร พร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMF ในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilient ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้าน